0: คม2569วันนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26กรกฎาคมเวลา 6:40 น.ประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
3: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโครงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
2: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
4: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็ความมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขับเข้ามาอย่างสบายใจ
2: ทั้งนี้รฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข084-356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์ นิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทางนี้นายปกรณ์ นิ่มประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญภานิคานาครายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์ และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 0:02 วันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 0:32 จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐ ต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติ

0: ให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
1: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางอองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
0: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 นของวันจันทร์นี้หลังพายุบาวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาร์โรลีนาโมโชวา2-1เซตพอแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก1-3เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทดองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีครับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพัชสิทธิ์ราตะกัวรัณบดินทร์ทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาโดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาคว้ารางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาฮวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพัชสิทธิ์ราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาคว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวโดรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569

0: ดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
10: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
11: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะ ที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ยพอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาก็คือมีการที่จากยุบไปเนี่ยมันกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับบีบตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการทรุดเพิ่มนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทาง
10: กู้ภัย
11: ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไรด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
10: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การซุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรหรอครับ
11: มันก็น่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการซุดตัวเพิ่มครับผม
10: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ20วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดนี้ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มพุ่งขึ้นเรื่อย
11: ๆก็ใช่ใช่ใช่ก็ซุดตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
10: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไหมครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
11: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
10: ่
11: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปละ5ช่องนะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆหมายความว่าโพรงตรงผิวถนนนะครับปิดโพรงต่างๆเนี่ยให้หมดก่อนครับ
10: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่ตัวจนอาจจะสามารถกลับมา
11: ต่อได้ที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห
10: ์
11: นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
10: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
11: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้รัฐมนตรีว่าการและก็ตัวผมเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ให้รฟม.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว 100%ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายเขาต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่เลยรัศมี30เมตรไปแล้วแต่เนื่องจากการปิดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะนี้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับตรงนี้ท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชย ให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซ
10: ึ
11: ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเขาที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนเพื่อจะได้ให้ทางรฟม.กับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
10: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเรือนไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผม
11: ใช่คร
10: ับ สรุปคร่าวๆ คือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดซ้ำเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
11: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน9โมง
10: ครับผม
11: นะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
10: ครับผมครับสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
11: อันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณวงเวียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
10: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
11: ยินดีครับ
10: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
13: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: ข้อข่าวเล่าประเด็น
15: จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
16: ก็ต้องรีบขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุด ที่มันรั่วได้
17: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้
15: ด้านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ระบุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
16: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
15: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินพศรแก้วคำรายงาน
13: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยไทยและมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้สู่พื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
18: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9และ10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนจะพัฒนาระบบโลจิสติกลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตั้งเป้ามูลค่าการค้าให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการเกษตรได้แลกเปลี่ยน MOU ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวมีการลงนาม MOU ภาคเอกชนมาเลเซียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศไทยด้านการคมนาคมเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้โดยมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตไกยูฮิตัมเปิดเดินเรือเฟอร์รารี่จังสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ตลอดจนด้านความมั่นคงที่เห็นพ้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขมั่นคงและปลอดภัย
19: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องภาษาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยก็ได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้น่าพึงพอใจมาก
18: ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายพลิกโฉมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
20: การเดินทางมาในครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายทั้งการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐก็ต้องมีขีดความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
18: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแต่ยังเป็นการแปลงความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสันติสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
13: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
22: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่และก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้นะครับ
21: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเราคำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่างไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับกองบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดอาญาใครที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้โลกดิจิทัลของไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
23: อีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือ เรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
21: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนครับ
5: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
22: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังค่ะ13นะคะกรกฎาคม2569นะคะก็เป็นวันสำคัญนะคะอีก1วันนะคะนั่นก็คือเป็นวันคล้ายวันประสูตินะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุดทนารีนาถนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมนะคะผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการกันอยู่นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมนะคะลงนามนะคะถวายพระพรนะคะให้กับพระองค์ท่านได้นะคะซึ่งก็เป็นการลงนามถวายพระพรนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งสำนักพระราชวัง

ังค่ะได้มีการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติค่ะวันที่13กรกฎาคมนะคะ2519ผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะคะ wellwitch นะคะ royal office นะคะระหว่างวันที่12ถึง14นะคะจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะสามารถที่จะร่วมลงนามนะคะถวายพระพรได้นะคะทีนี้ค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะยังคงมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้เป็นฉบับที่10แล้วนะคะในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณประเทศขอไปค่ะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจะมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะโดยในช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาหวีนะคะปกคลุมบริเวณมณฑลอ่านหุยประเทศจีนค่ะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปค่ะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปฉบับที่11เนี่ยจะออกในเวลา 17:00 นของวันนี้นะคะนี่คือเรื่องราวของสภาวะอากาศนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะก็ถือได้ว่าอย่างที่บอกแหละค่ะว่าให้ตรวจเช็คสภาพอากาศกันนะคะอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นะคะก็จะมีอิทธิพลในเรื่องราวของพายุต่างๆนะคะที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ถือได้ว่าก็จะมีอิทธิพลนะอย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้เข้าประเทศไทยโดยตรงแล้วค่ะแต่ว่าด้วยตอนนี้ประเทศไทยเราอะค่ะคืออยู่ในช่วงหน้ามรสุมโดยเฉพาะฝั่งอันดามันบ้านเราเนี่ยเป็นช่วงมรสุมนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามเรื่องราวของสภาวะอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพายุมันไม่เข้าประเทศไทยหรอกค่ะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบนะคะหรือว่าจะมีผลส่งผลมีอิทธิพลที่จะทำให้มรสุมเนี่ยมันแรงขึ้นนะคะมันก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่อาจจะทำให้มัน
ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะคะว่าช่วงนี้ยังไงก็ติดตามเรื่องราวของสภาวะอากาศนะคะถ้าแดดมันออกมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคดีนะคะที่แดดมันออกแต่ถ้าเกิดฝนมันถ้าเกิดว่าฝนมันตกหนักอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องวางแผนในการใช้ชีวิตทันทีนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตนําคุณผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรของจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็น1ใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากร

0: เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
1: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันไนได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันไนมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตนุที่เกาะมันไนนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อ

0: ที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อจ้ะปลาเจอระเม็ดสีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพพสดินณอยุธยาได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
2: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูพื้นนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
1: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
5: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวพร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุด และใช้โดรนพร้อมระบบไรด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กองกำลัง3ฝ่ายอำเภอสุไหงโกลกคุมเข้มออกตรวจเชิงรุกสถานีบริการน้ำมันป้องกันผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดมอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกนำกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมปฏิบัติการตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ป้องกันเหตุความไม่สงบนายสุปิยันแดมอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยกำลังในพื้นที่มีความตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งในห้วงที่ผ่านมามักตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดีซึ่งหากได้รับความเสียหายแล้วยอมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเพิ่มการลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ซึ่งตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน8ปีมะเสงค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจะมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการคุณของแผ่นดิน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวและรายการใต้สันติสุข16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติจากนั้นติดตามรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวจากนั้นเวลา18นาฬิกา45นาทีติดตามการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดี20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวท.ระนองค่ะ
1: ทักข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า9นาฬิกา10นาทีหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ท่านผู้ฟังนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะที่กำลังรับฟังรายการอันดามันวันนี้กันอยู่นะเราพบกันในสัปดาห์ใหม่จันทร์แรกนะคะของสัปดาห์กันนะคะค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะสัญจรไปมาบนท้องถนนบางท่านก็ทำงานกันแล้วนะคะอยู่ในสำนักงานกันหรือบางท่านก็อาจจะพักผ่อนบางท่านก็อาจจะอยู่ในพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะทำงานที่บ้านกันนะคะก็ตามไปเป็นเพื่อนกันทุกคนทุกแห่งค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:15 น.อภิสราคมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันและรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะ5สถานี6คลื่นความถี่ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ทุกวี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะท่านผู้ฟังค่ะ 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะวันนี้ฝนตกนะคะเมื่อวานก็ตกเช่นเดียวกันที่ระนองนี่ก็ตกหยุดนะคะฝากความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนกันด้วยเพิ่มความระมัดระวังกันเรามาดูนะคะรายงานอากาศแล้วก่อนที่เราจะไปรับฟังในช่วงของข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้นะคะมีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาค่ะในภาคตะวันออกนั้นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครพนมนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีทุกภาคเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังติดตามรายละเอียดที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ค่ะส่วนภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่นะคะเรามาดูประกาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเมื่อตอนเวลา 5:00 น.ของวันนี้เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวัน

ดังกล่าวไว้ด้วยนะคะส่วนในวันที่13และ14กรกฎาคมนั้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับพายุโซนร้อนบาวีนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าเขาก็ได้ปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปค่ะพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังขาจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะคือในช่วง13ถึง15กรกฎาคมค่ะช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ให้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะฉบับถัดไปจะออกมาในช่วงเวลา 17:00 นะคะท่านผู้ฟังเรามาดูสถานการณ์อื่นๆนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปไว้นะคะคือในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงอ่อนลงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะช่วงนี้เลยนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนนะคะว่าจะในช่วง 13 ถึง 15 กรกฎาคมนี้อาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มค่ะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เนื่องจากคลื่นลมแรงส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแผ่นดินไหวในช่วง12กรกฎาคมจนถึงเช้าวันนี้เช้า13กรกฎาคมนะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.4 ขนาด 3.9 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะส่วนขนาด 1.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และขนาด 4.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันสรุปให้ทราบถึงลมฝนแล้วก็ในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆนะคะท่านผู้ฟังเราก็ติดตามกันต่อไปเพราะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์กันนะคะว่า16ถึง19กรกฎาคมนี้ฝนจะลดลงนะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงด้วยแต่ยังไงก็ต้องติดตามนะคะกันอย่างใกล้ชิดนะคะกับรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนำมาเสิร์ฟนะคะข่าวอากาศให้ทราบกันตอนเช้าๆกันก่อนเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ

0: าวมาคุย
1: ช่วงของค่ะเรามาคุยนะคะท่านผู้ฟังทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็ได้โพสต์บนเพจ Facebook นะคะในเรื่องของการลาดตระเวนรอบหมู่เกาะกระพบฝูงโลมาปากขวดพร้อมติดตามเต่าทะเลและเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะ8ถึง12กรกฎาคมค่ะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5นำโดยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธรรมรัตน์สิงห์ชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติภารกิจสมาร์ทมารีนเกี่ยวกับเรื่องของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนั่นเองในหมู่เกาะกระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเฝ้าระวังดูแลและติดตามความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจเรือประมงพาณิชย์จำนวน3ลำพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการประมงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยทั้งด้านความปลอดภัยในการเดินเรือการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนการทำประมงอย่างรับผิดชอบรวมถึงการรณรงค์การคัดแยกขยะบนเรือและนำขยะกลับมาจัดการบนฝั่งเพื่อลดปัญหาขยะทะเลและที่ในเรื่องของขยะนี่อาจจะมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะคณะเจ้าหน้าที่ยังร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่คุ้มครองของหมู่เกาะกระซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและพร้อมกันนี้นะคะก็ได้ร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างเพื่อติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลและระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ก็พบฝูงโลมาปากขวดประมาณ12ตัวว่ายน้ำหากินตามธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะกระกันด้วยนะคะซึ่งการลาดตระเวนเชิงคุณภาพก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลป้องกันการกระทำผิดกฎหมายติดตามสัตว์ทะเลหายากและสร้างความร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและคงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยไว้ให้คนรุ่นต่อไปกันด้วยนะคะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลในช่วงนี้ที่มีการพบฝูงโลมาปากขวดถึง12ตัวทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนี่ไวรัลนะคะหรือว่าในโซเชียลก็จะมีการพูดถึงหรือว่าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็จะพูดถึงน้องเนเน่นะคะซึ่งเราก็ได้ถ้าว่าท่านที่ได้ติดตามตรงนี้นี่อภิสราเชื่อเลยว่าการดูนะคะดูคลิปความยาวประมาณ5นาทีที่ได้โชว์บนเวทีอเมริกาสกอตทาเลนต์นะคะหรือ AGT นี่ล่ะคงไม่ต่ำกว่า3ครั้งแน่นอนนะคะและตอนนี้ในบางโซเชียลนะคะหรือว่าในบัญชี TikTok เนี่ยก็จะมียอดการติดตามถึง140กว่าล้านวิวนะคะ140กว่าล้านครั้งในการดูกันแล้วก็สำหรับในเพจของ America Got Talent นี่ก็มีการอัปเดตข้อมูลใหม่อีกแล้วนะคะก็นำคลิปของน้องเนเน่ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มียอดการติดตาม31กว่าล้านครั้งด้วยนะคะแล้วก็ในหลายคลิปที่โพสต์มานี่บางคลิปนี่ก็40กว่าล้านนะคะสำหรับการติดตามซึ่งคนไทยหลายคนบอกว่าใครโพสต์เรื่องของน้องเนเน่ตอนนี้ก็จะกดไลค์ทุกโพสต์นะคะทุกในช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok นะคะเรียลของ Facebook หรือว่า YouTube นี่ทุกคนก็จะติดตามหมดเลยนะคะในเกี่ยวกับสื่อออนไลน์อื่นๆกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการอึ้งนะคะแล้วโดยเฉพาะยุโรปนี่เขาก็บอกว่าเนเน่รอยันเนี่ยคือจุดกำเนิดของดนตรีเมทัลมากันตัวจริงแล้วก็ตอนนี้เขาก็ลุ้นกันนะคะว่าในการที่จะให้น้องเนเน่เนี่ยได้เป็นแชมป์ตอนนี้กำลังสร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปและอเมริกา ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งดนตรีร็อกและเฮฟวี่เมทัลกันด้วยนะถ้าว่าเราได้ดูนี่ซึ่งตอนแรกการแนะนำตัวนี่ก็จะเป็นสไตล์นะคะน่ารักน่ารักนะคะสะดุดนิดนึงตอนเริ่มแรกเลยเอ๊ะทำไมคลิปนี้ถึงเด้งขึ้นมาในบัญชี Facebook ของอภิสราเองก็เลยดูก็ดูจากคลิปแล้วนี่ก็ไม่ทราบว่าน้องเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าในเรื่องของคนไทยกับฟิลิปปินส์นี่ก็จะแยกกันไม่ออกนะคะเรื่องถ้าว่าเราดูภาพลักษณ์ภายนอกแต่พอน้องบอกว่าน้องชื่อเนเน่มาจากภูเก็ตประเทศไทยแล้วก็ทำให้คิดว่าเอ๊ะสำเนียงน่ารักจังเลยแล้วก็จะมีความนอบน้อมมีความน่ารักนะคะแล้วก็มีแฝงไปด้วยความมั่นใจตัวเองแต่พอเริ่มเล่นดนตรีเท่านั้นล่ะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งทุกคนนี่จะต้องมีคำว่าว้าวออกมาเลยนะคะเดี๋ยวยังไงอภิสราจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปฟังกันนะคะก็ใช้เวลา5นาทีนะคะท่านผู้ฟังสำหรับการย้อนหลังตรงนี้กันเพราะว่าคลิปนี้นะคะก็ถือว่าต่อไปนี่เราก็ต้องร่วมส่งกำลังใจกันละในรอบต่อไปของน้องเนเน่กันเพราะว่ารอบต่อไปนี่จะมีการโหวตนะคะกรรมการได้ตัดสินผ่านไปแล้วในรอบแรกรอบที่2นี่ก็เป็นเสียงประชามติกันแล้วเราไปฟังกันตรงนี้เลยนะคะ
0: Hello, how are you? What is your name?
2: My name is Nene.
0: How old are you? Where are you from?
2: I'm from Phuket, Thailand.
0: Oh, my favorite place! My favorite place.
2: I'm 15 years old and, you know, tomorrow's my birthday, so I'll be 16.
0: Oh, happy birthday!
2: Yes.
0: Tell us a little bit about yourself.
2: I started playing guitar since I was 7, and my biggest dreams is like I really want to be a superstar on tour.
0: Yes. Have you ever been on a stage like AGT?
2: Like this is the biggest stage.
0: So it's the first time that you're in a stage like this.
2: Yes.
0: Are you a little bit nervous?
2: I'm very nervous a little bit, but like you know, it's my dream to be AGT.
0: Who did you came with?
2: So today I came with my father.He's very supporting me.
0: Thank you. Okay, we're ready for you. Go ahead.
2: Thank you.

ค่ะก็นำมาฝากกันนะคะหยิบเสียงบรรยากาศนะคะณวันนั้นนะคะที่หลังจากมีการปล่อยคลิปขึ้นมานะคะบนเพจของอเมริกา Got Talent นะคะก็มียอดวิวนี่เยอะจริงๆมีการแชร์ต่อๆกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปเองอภิสราก็ได้ดูในสื่อของประเทศจีนด้วยนะคะประเทศจีนนี่เขาก็จะมีการให้ความเห็นต่างๆนะคะก็ชื่นชมนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสไวรัลนี้ดังนะคะในช่วงแค่ข้ามคืนนะคะก็มียอดการติดตามเยอะทีเดียวส่งกำลังใจให้กันนะคะเป็นลูกหลานของชาวภูเก็ตนะคะเยาวชนภูเก็ตซึ่งจริงๆแล้วน้องเนเน่นี่ก็เคยให้สัมภาษณ์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการก้าวมาสู่การเล่นดนตรีนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อเองเนี่ยก็จะชอบเพลงแนวนี้นะคะและในเพลงล็อกนะคะ Heavy Metal นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่หลายๆท่านก็ชื่นชอบกันนะคะสำหรับเพลงเหล่านี้ซึ่งในเพลงที่น้องเนเน่นำขึ้นประกวดนี่คือซอมบี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่โชว์พลังนะคะโชว์พลังของเสียงแล้วก็โชว์ในเสียงของกีตาร์กันด้วยนะคะซึ่งน้องเนเน่ก็บอกว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีนี้ก็มีการซ้อมหนักทีเดียวซ้อมรู้สึกว่าเหนื่อยก็พักนะคะจิบน้ำแล้วเมื่อหายเหนื่อยก็ซ้อมต่อนะคะนี่คือความจริงจังซึ่งเพลงซอมบี้นี่ก็เป็นเพลงของCranberry นะคะซึ่ง Canberry นี่เขาก็จะเป็นนักร้องชาวไอริชนะคะก็ถือว่าในเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เราคุ้นหูกันนะคะสำหรับชาวเพลงร็อกนะคะเป็นCranberry นี่ก็จะเป็นวงดนตรีร็อกชื่อดังระดับโลกอีกวงหนึ่งนะคะสำหรับแฟนเพลงต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าว้าวสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะคือในวันที่ขึ้นเวทีนี้น้องเนเน่นี่ก็อายุ15ย่าง16เพราะว่าได้บอกกรรมการนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดนะคะคณะกรรมการก็ได้กล่าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็มีการคอมเมนต์ของคณะกรรมการที่บอกว่านี่แหละคือล็อกสตาร์นะคะดวงดาวนะคะดวงใหม่ของวงการเพลงล็อกนะคะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะค่ะก็สรุปตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังไปดูย้อนหลังกันได้ตอนนี้ทางสื่อไหนนี่ก็มีทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ฟังและที่แน่ๆเลยตอนนี้ก็ต้องเตรียมโหลดแอปพลิเคชันอเมริกา Got Talent ไว้นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่มีการเคาะสัญญาณว่าจะมีการไลฟ์สดนะคะยังไงเราก็ต้องเข้าไปช่วยโหวตกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็เตรียมพร้อมตรงนี้กันอยู่แล้วนะคะมาให้กำลังใจเด็กไทยของเราในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งในจุดลึกๆที่อภิสราดูนะคะท่านผู้ฟังคือตอนแรกนี่ขึ้นบนเวทีในการแนะนำตัวเองแล้วรู้สึกประทับใจในเรื่องของภาษาน่ารักมากแล้วก็ในเรื่องของความเป็นคนไทยนะคะได้สื่อออกมาแต่ในการโชว์ดนตรีนี่ก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแต่อภิสราดูในเรื่องของการขึ้นเวทีตรงนั้นนี่คือสู่สายตาในอเมริกาก่อนละตอนแรกนะคะท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้ไปทั่วโลกแล้วนะคะเราได้เห็นการนำเอาประเพณีการไหว้ของไทยนะคะไปอยู่บนเวทีตรงนั้นในเรื่องของการแต่งกายกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยก็ได้สวมใส่หรือว่าแต่งกายไว้ทุกนะคะเนื่องจากว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของเรานะคะก็สวรรคตนะคะแล้วก็ในแม้แต่รองเท้านะคะจะเป็นโทนขาวดำกันด้วยนะคะแล้วก็ในความเท่ในเรื่องของการใส่เดรสสีดำนะคะแล้วก็จริงๆนี่สามารถที่จะนุ่งกางเกงอะไรกันได้นะคะแต่จริงๆแล้วนี่ความเท่ตรงนี้นะคะในเรื่องของการเล่นกีตาร์ตรงนี้แบบคือต้องติดตามแล้วท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูแต่คิดว่าคงดูกันหมดแล้วนะคะเลยหยิบออกมาบรรยากาศนั้นมาฝากกันอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะมาดูสักนิดหนึ่งน้องเนเน่บอกว่าถ้าไม่นอนตื่นสายจนไปสมัครเรียนซัมเมอร์ไม่ทันในวันนั้นก็ไม่มีเนเน่รอย่านในวันนี้กันนะคะก็ทางสื่อของผู้จัดการออนไลน์นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะโดยศูนย์ข่าวภูเก็ตนะคะที่ได้เผยแพร่ว่าถ้าไม่ตื่นสายจนไปสมัครซัมเมอร์วิชาที่เป็นวิชาการไม่ทันก็คงไม่มีเนเน่รอย่านในวันนี้เพราะการสมัครเรียนไม่ทันในวันนี้จะทำให้ต้องเลือกเรียนวิชากีตาร์ซึ่งเหลือเพียงวิชาเดียวให้เลือกนะคะคือตอนนี้นะคะก็มีการนำมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าสาววัย16ชาวภูเก็ต
ได้เข้าร่วมออดิชั่นในการประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent Season 21ของสถานีโทรทัศน์ NBC ของประเทศสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันคลิปการแสดงบนบัญชี TikTok ของรายการมียอดการรับชมมากกว่า100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่ะแล้วสำหรับในการที่น้องเนเน่บอกว่าถ้าไม่ตื่นสายนะคะก็ไม่ได้เรียนกีตาร์นะคะเนื่องจากว่าในช่วงเรียนซัมเมอร์จะไปสมัครเรียนเป็นวิชาการเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นๆแต่ปรากฏว่าวิชาเหล่านั้นเพื่อนๆสมัครเต็มทุกวิชาแล้วแต่ไม่มีวิชาเรียนพิเศษอื่นๆให้เน่เลยเลือกเรียนนอกจากวิชาดนตรีนะคะที่เหลืออยู่แล้วก็ในส่วนของดนตรีนั้นมีเพียงกีตาร์เท่านั้นที่จะให้เรียนที่ยังสามารถเรียนได้ซึ่งคุณพ่อบอกว่าที่สมัครเรียนวิชาอื่นไม่ทันเนื่องจากว่านอนตื่นสายวิชาเรียนพิเศษที่เป็นวิชาการไม่ทันเพื่อนๆก็เลือกเต็มหมดทุกคลาสหรือวิชาดนตรีโดยเฉพาะกีตาร์ให้เรียนและนั่นล่ะค่ะจากวันนั้นแล้วก็ในตอนแรกเลยคุณพ่อนะคะก็บอกว่าได้มีการสอบถามนะคะว่าเรียนกีตาร์แล้วเนี่ยแนะนำว่าขั้นแรกต้องไปซื้อกีตาร์ที่ไหนนะคะก็คุณพ่อจึงพาไปหาซื้อกีตาร์ซึ่งคุณพ่อเองก็ไม่รู้เลยเหมือนกันว่าจะต้องซื้อที่ไหนก็ไปถามที่ร้านขายเครื่องเขียนที่ Big C ภูเก็ตนะคะว่ากีตาร์ที่ขายมีที่ขายที่ไหนก็ได้รับการแนะนำค่ะกีตาร์ตัวแรกเลยเป็นกีตาร์โปร่งราคา 2,000 กว่าบาทหลังจากนั้นได้กีตาร์มาก็เริ่มหัดเล่นแบบคอร์ดง่ายๆก่อนแล้วก็เล่นอยู่3วันพ่อก็บอกว่าเล่นได้ไม่บอดพ่อน่าจะเห็นแววในตอนนั้นก็ได้สนับสนุนหลังจากนั้นก็ซ้อมทุกวันซ้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตั้งแต่อายุ7ขวบจนถึงปัจจุบันจนในที่สุดก็ก้าวมาจนถึงวันนี้ได้แต่ถ้าว่าใครไปภูเก็ตเนี่ยก็คงจะได้เห็นนะคะน้องเนเน่เล่นดนตรีเปิดหมวกนะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเป็นภาพจดจำนะคะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่ผ่านเขาจะมีการร่วมสนุกนะร้องเพลงด้วยแล้วก็มีถ้าว่าท่านได้ติดตามข่าวสารนี่กีตาร์ที่นำขึ้นโชว์ในครั้งนี้ก็เป็นกีตาร์ที่แฟนคลับมอบให้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่หายากทีเดียวนะคะกีตาร์ตัวนี้ก็ถ้าหากนับรวมตอนนี้ก็อายุประมาณ48ปีนะคะแล้วก็ทางบริษัทที่ผลิตกีตาร์ของญี่ปุ่นนี้เขาก็ไม่ผลิตแล้วนะเสียงใสกิ้งเลยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะก็นำในเรื่องราวนะคะตอนนี้ที่มีการพูดถึงกันไม่ว่าในประเทศไทยเองหรือในอเมริกาในยุโรปหรือว่าในโซนเอเชียก็มีการพูดถึงก็ต้องบอกว่าทั่วโลกแล้วล่ะตอนนี้เราก็สรุปนะคะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันในช่วงของอันดามันวันนี้ค่ะช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในข่าวสารของฝั่งอันดามันของเรากันบ้างกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออล่ารสหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกัน

0: าวมาคุย
1: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการอนามันวันนี้นะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะก้าวสำคัญของภาคใต้ฝั่งอนามันที่มีการประชุมคณะกรอติดตามความคืบหน้าโปรเจกต์ใหญ่ชงยกระดับกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงรอบด้านทีเดียวนะคะซึ่งมีการประชุมไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือชื่อย่อนะคะกรอกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนามันกระบี่พังงาตรังภูเก็ตระนองและสตูลครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่4ค่ะที่ห้องประชุมทาราโรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามความต้องการของพื้นที่นโยบายเร่งด่วนและนโยบายในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนามันนะคะเช่นความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนรวมถึงความก้าวหน้าในการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ขณะเดียวกันท่านผู้ฟังคะภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ได้ร่วมเสนอโครงการสำคัญนะคะเพื่อที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมและให้เกิดการผลักดันงบประมาณพัฒนาอย่างรอบด้านค่ะเช่นด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เสนอขอความเห็นชอบตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลพื้นที่ท่องเที่ยวทะเลอันดามันเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่เสนอขอความเห็นชอบผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยมาก8ชั้นแล้วก็โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ7ชั้นกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเสนอในเรื่องของงบประมาณนะคะขอรับการสนับสนุนงบประมาณทางด้านการกีฬาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการก่อสร้างอัฒจารย์สนามกีฬาฟุตบอลหมู่ที่7ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีการเสนอนะคะในเรื่องของการพัฒนาคลองท่อมเมืองเศรษฐกิจสุขภาพและประชาชนนะคะก็ถือว่าในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเหล่านี้ในแต่ละจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ได้มีการนำมาพูดคุยกันนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงเวลานี้กันแล้วต้องบอกว่าหมดเวลานะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะกับทีมงานสวท.ระนองในช่วงเวลา9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.นะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสวท.ระนองเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตนะคะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จบลงนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝั่งอันดามันเป็นหน้าฝนกันนะคะฝนตกถนนลื่นช่วงที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันให้มากด้วยความห่วงใยค่ะจากทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยฝั่งอันดามันนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุ
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อเพียง6รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับเหตุดังกล่าวคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่ง บริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
7: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอาจจะห่างหายเสียงผมไปนานนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสวทระนองครับและในวันนี้ครับอยู่กับผมนะครับผมวสุรัตน์วีระสัยนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้และต่อไปนี้นะครับจะได้พบกับผมนะครับในทุกๆวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.นะครับก่อนจะเล่าข่าวกันนะครับเรามาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันครับ
2: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

0: เสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอนามันนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับวันนี้นะครับขอเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นที่หดหู่ใจนะครับแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นเลยเมื่อวันนี้23:57 นนะครับหรือประมาณ17:57 นนะครับก็ได้เกิดเพลิงไหม้ร้านนะครับที่ร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งณลาดพร้าวครับแถวแยกลาดพร้าวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าล่าสุดนะครับมียอดสถิติผู้เสียชีวิตเนี่ยครับผมพุ่งสูงถึง21รายเลยทีเดียวนะครับทางด้านศูนย์วิทยุพระรามนะครับได้รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงชื่อดังนะครับผมที่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับตั้งอยู่บริเวณใกล้ซอยลาดพร้าว1นะครับถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรครับใกล้5แยกลาดพร้าวติดกับห้างยูเนี่ยนมอลล์จึงประสานเจ้าหน้าที่นะครับดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารนะครับเข้าที่เกิดเหตุไปนะครับผมเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับพบว่ามีเพลิงลุก

แรงมากจริงๆนะครับผมขณะที่มีภาพจากผู้ใช้ Facebook ชื่อกันนะจ๊ะนะครับผมซึ่งถ่ายไว้ขณะที่ยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยจะเห็นควันจำนวนมหาศาลพุ่งออกมาก่อนเลยนะครับโดยมีบรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็คนที่ได้ใช้บริการสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับพากันวิ่งหนีอย่างอลหม่านออกมาเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งไม่กี่วินาทีถัดมานะครับเปลวไฟก็ได้พุ่งตามออกมานะครับท่ามกลางเสียงกรีดร้องและความอลหม่านนะครับผมนักท่องเที่ยวบางคนได้วิ่งหนีออกมาจากร้านได้อย่างหวุดหวิดครับก่อนที่เพลิงจะโหมไหม้อย่างรุนแรงครับซึ่งผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับก็ได้ระบุมาว่าช่วยออกมาได้แค่คนเดียวสุดความพยายามแล้วขอโทษด้วยนะครับผมขออโหสิกรรมด้วยนะครับก็เป็นความสะเทือนใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในขณะที่ภาพมุมสูงนะครับก็ต้องขออนุญาตสาธยายเนาะบรรยายให้ท่านเห็นภาพตามแล้วกันก็คือเห็นควันดำลอยพุ่งนะครับสู่ท้องฟ้าเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงท่ามกลางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่พยายามเร่งดับไฟและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดค้างภายในครับโดยได้มีรายงานว่าร้านแห่งนี้นะครับมีทางเข้าออก2ทางส่วนประตูหนีไฟอยู่บริเวณหลังร้านนะครับตรงห้องครัว1ทางนะครับห้องน้ำชาย1ทางนะครับผมซึ่งต่อมาในเวลาประมาณเที่ยงคืน18นาทีนะครับผมของวันนี้นะครับหรือวันที่13กรกฎาคมเนี่ยเจ้าที่ก็ได้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดครับขณะที่ทีมบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยพบว่าผู้บาดเจ็บหลายรายนะครับมีบาดแผลชะกันจากการถูกไฟคลอกนะครับและสำลักควันไฟอย่างรุนแรงครับเจ้าหน้าที่ต้องตั้งจุดพยาบาลสนามเพื่อปั๊มหัวใจหรือ CPR เนี่ยให้กับผู้บาดเจ็บหลายรายที่อยู่ในภาวะหมดสติและหัวใจหยุดเต้นอย่างเร่งด่วนครับโดยเพจ Fire and Rescue Thailand เนี่ยครับได้โพสต์ภาพนาทีกลาหลที่ผู้บาดเจ็บหมดสตินับ10รายเลยนะครับผมนอนเรียงรายบนพื้นถนนครับโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะครับขณะที่มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปกว่า20รายแล้วนะครับผมซึ่งในเวลาเที่ยงคืน32นาทีเนี่ยเพจ Fire and Rescue Thailand ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับโดยใช้เวลาประมาณ35นาทีขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับ27รายแบ่งเป็นชาย9รายและหญิง18รายครับและคาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมส่วนผู้บาดเจ็บยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจภายในร้านที่เกิดเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะติดอยู่ในห้องน้ำคาดว่าน่าจะพยายามวิ่งหนีหาทางออกแต่ไม่เจอครับจึงตัดสินใจเข้าไปหลบในห้องน้ำขณะที่บริเวณจุดนั่งดื่มของนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนักส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับท่านอนุทินชัยวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปดูเหตุไฟไหม้ที่ร้านดังกล่าวนะครับเพื่อดำเนินการติดตามแล้วก็เร่งให้ผู้ที่ทำการช่วยเหลือนะครับผมสามารถช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ประสานงานในส่วนต่างๆต่อไปเพื่อทำให้เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับไม่เกิดความเสียหายลุกลามมากมายไปในส่วนต่อๆไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้ามีการอัปเดตต่างๆเนี่ยเราสามารถติดตามอัปเดตทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆทางสทภูเก็ตของเราเองก็จะมีการอัปเดตเป็นครั้งคราวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันบ้าง นะครับผมเรามาพักกันจากเรื่องที่น่าหดหู่แล้วก็เรื่องเครียดกันดีกว่านะครับผมก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือน12ถึง14กรกฎาคมนี้เนี่ยแหละครับผมก็คือช่วงของวันนี้ถึงพรุ่งนี้เนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับผมก็ต้องให้ระวังกันให้ดีนะครับในเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมาไปแล้วก็มาทีก็มาหนักนะครับผมก็ต้องบอกว่าพายุโซนร้อนบาวีนะครับปกคลุมบริเวณมณฑลเซิงจูขออภัยครับปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูนะครับประเทศจีนแล้วนะครับคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้นะครับไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับแต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวให้ดีนะครับผมทั้งนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับผมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
รวมถึงให้ทุกท่านนะครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ย

0: ครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีนะครับผมก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ก็คือ www.tmd.go.th นะครับหรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่023994012 13 และ 1182แล้วก็24ชั่วโมงนะครับผมก็1182เป็นสายด่วนนะครับก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับผมเอาละครับเราก็ผ่านมาสักครู่แล้วนะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็เป็นเวลาเกือบ10นาทีที่เราได้นั่งคุยกันในเรื่องของข่าวต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงที
1: ่ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับผมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวในมันช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ขออนุญาตนําเสนอเรื่องดีๆบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของที่คนไทยของเรานี่แหละไปสร้างชื่ออย่างยิ่งใหญ่เลยบนเวทีโลกครับผมดร.นุกครับข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศรายการ Global ISF Hackathon 2026ครับด้วยนวัตกรรม AI ตรวจจับข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาครับผมทางด้านดร.นุกนะครับหรือดร.วัชระติยาวัชโรบลนะครับผมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ Global Winner นะครับจากการแข่งขัน Global ISF Hackathon 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ WSIS Forum 2026ครับที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep Verify ครับแอปพลิเคชันตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time รองรับการใช้งาน2ภาษาไทยและอังกฤษครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นเวทีระดับโลกที่รวบรวมนักวิจัยและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกนะครับ พื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน generative AI ที่น่าเชื่อถือ trustworthy generative AI ครับภายใต้แนวคิดนะครับผม build trustworthy generative AI that defends truth นะครับ protect citizens and promote online peace ครับโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 1,700 ผลงานจากกว่า 80ประเทศนะครับผมผลงาน fake news deep verify นะครับได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยแล้วก็ large language model นะครับผม LLMs นะครับเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารแบบ real time ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยครับพร้อมแสดงแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องให้ด้วยครับช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วลดการแพร่กระจายของข่าวปลอมครับและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลครับ Global ISF Hackathon 2026นะครับผมเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติเลยท่านผู้ชมครับที่จัดขึ้นเพื่อทำการเฟ้นหานะครับผมควานหาได้แหละนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ช่วยกันสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือบนโลกดิจิทัลครับโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจาก World Summit on the Information Society นะครับ WSIS Forum นะครับผม International Telecommunication Union นะครับ ITU แล้วก็ Cyber Peace Foundation ครับและสุดท้ายเลย google.org ครับผมความสำเร็จในครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่เพียงแค่เป็นการสะท้อนศักยภาพของนักวิจัยไทยนะครับหรือดร.นุชที่เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับผมในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี AI นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเขาเรียกว่าสร้างอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเลยทีเดียวที่ได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์บนเวทีนานาชาติครับพร้อมกับได้เหมือนตอกเสาเข็มตอกหมุดได้นะครับผมว่าตอกย้ำเนี่ยว่าบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมบุคลากรเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับผมที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะแล้วก็การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในการสนับสนุนภารกิจด้านการตรวจสอบข่าวปลอมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับผมก็ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยเก่งมากๆเลยขออนุญาตอวยกันนิดนึงครับผมคือการคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการ Global ICF Hackathon 2026เนี่ยไม่ใช่อะไรที่ง่ายนะครับสำหรับผมก็ต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 1,700 ผลงานจากกว่า80ประเทศนะครับผมซึ่งการที่เราได้เป็นอันดับ1วินเนอร์เนี่ยผม global winner เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเราจะต้องผ่านการแข่งขันมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความรู้การนำเสนอต่างๆเนี่ยดร.นุชทำได้ครับขออนุญาตแสดงความยินดีอีกครั้งจริงๆครับผมขออนุญาตแสดงความยินดีจริงๆครับผมเอาละครับพักกันสักครู่ดีกว่าจบไปแล้วของช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ
2: ไม่อ้วนปลอดโปร

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: แล้วครับยินดีต้อนรับทุกฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับช่วงนี้ก็มาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันดีกว่านะครับผมก็จะนำข่าวสารจากกลุ่มอันดามันของเราเนี่ยครับผมภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยมานำเสนอทุกท่านฟังนะครับผมก็ขออนุญาตเปิดที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยเลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นกระแสที่มาแรงมากๆเลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ไม่ได้ดูต้องไปดูส่วนใครที่ดูอยู่แล้วสนับสนุนอยู่แล้วก็สนับสนุนกันต่อไปนะครับล่าสุดนะครับผมทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะครับน้องเนเน่บนเวทีอเมริกาสก็อตแทเลนต์นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ายอดชมนะครับพุ่งไม่หยุดเลยนะครับผมกระแสยังแรงต่อเนื่องนะครับผมสำหรับน้องเนเน่เนี่ยหลังจากมีการโชว์การร้องเพลงพร้อมเล่นกีตาร์บนเวทีอเมริกาก็อตแทเลนต์สร้างความประทับใจให้ผู้ชมเลยเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรืออเมริกานะครับผมต้องเรียกได้ว่าเป็น global เป็นระดับโลกระดับนานาชาตินะครับผมล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าวันที่22กรกฎาคม2569นะครับคลิปการแสดงบนบัญชี TikTok ของรายการนะครับผมมียอดชมทะลุ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและคลิปดังกล่าวเนี่ยยังมียอดถูกใจกว่า13ล้านครั้งครับผมมียอดแชร์มากกว่า1ล้านครั้งสะท้อนกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่ต่างก็ชื่นชมความสามารถแล้วก็เสน่ห์บนเวทีของน้องเนเน่นะครับผมก็นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยหลังโชว์ดังกล่าวนะครับได้เป็นกลายเป็นไวรัสในระดับโลกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีคงเขาเรียกว่ายังไงยังคงมีนะครับยอดรับชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมท่ามกลางแรงเชียร์จากแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกาก็อตแทเลนต์ซีซั่น21นะครับผมส่วนจริงๆอยากจะนำประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงเลยนะครับผมก็น้องเนเน่เพิ่งได้มีการแสดงไปในวันที่11 12ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเวทีใหม่ตลาดนัดกลางคืนนาคามาร์เก็ตนะครับผมก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับก็ดีมากๆเช่นกันนะครับผมมีหลายๆคนที่ยังไงดีได้ติดตามข่าวของน้องเนี่ยแล้วก็ไปดูไปชมการแสดงบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าโอ้โหน้องมากความสามารถจริงๆครับผมเต็มไปด้วยความสามารถพลังเสียงความสามารถในการเล่นกีตาร์เล่นดนตรีเนี่ยเป็นหนึ่งไม่รองใครเลยทีเดียวครับด้วยความที่น้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองเอกลักษณ์ในการร้องเพลงนะครับผมทำให้ผู้คนสามารถจดจำได้ง่ายนะครับถ้าใครที่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยจะเห็นว่าจะมีชาวต่างชาติหลายๆท่านนะครับโอ้ก็แสดงความตื่นเต้นส่งเสียงร้องนะครับผมให้กับน้องเนเน่ได้อย่างแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับถ้าสมมติว่าน้องๆเนเน่เนี่ยที่เป็นเด็กภูเก็ตของเรานะครับได้ไปแสดงที่ไหนก็อยากจะให้ทุกคนนะครับไปร่วมสนับสนุนนะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราได้เดินเห็นเดินผ่านอุ๊ยมีน้องเนเน่อยู่บนเวทีเดินแวะเข้าไปส่งเสียงเชียร์ส่งให้เรียกว่าเสียงให้กำลังใจกับน้องเนเน่สักนิดหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นพลังให้กันแล้วนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องดีๆอีกแล้วสำหรับวันนี้นะครับมาต่อกันที่อีกสักข่าวนึงดีกว่านะครับผมย้อนกลับไปในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับผม12กรกฎาคม2569เวลา 6:00 น.นะครับผมท่านชนรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเพื่อเปิดโครงการแข่งขันมินิมาราธอนรัศดารันนิ่งประจำปี2569ครับที่เทศบาลตำบลรัศดานะครับโดยมีท่านจิรายุทธทรงยศนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาครับในรีวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลนะครับผมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับรวมถึงประชาชนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะครับผมทางด้านท่านจิรายุทธนะครับก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาออกกำลังกายกันนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็อบายมุขนะครับผมพร้อมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยโดยใช้เส้นทางวิ่งที่สวยงามในพื้นที่ตำบลรัศดานะครับเป็นจุดดึงดูดนักวิ่งแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเพื่อทำการสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนครับก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้กล่าวไว้ว่าการวิ่งนะครับไม่เพียงเป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างเดียวนะครับแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างพลังบวกความสามัคคีแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ตำบลรัศดาอย่างใกล้ชิดครับพร้อมชื่นชมเทศบาลตำบลรัศดานะครับผมทางคณะผู้จัดงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์แล้วก็อาสาสมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนเนี่ยที่ร่วมกันจัดกิจกรรมก็บอกเลยว่าช่วยกันจัด นะครับผมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับผมตอนหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยก็ไม่ได้เพียงแค่มาเปิดอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้เป็นประธานอย่างเดียวแต่มาร่วมวิ่งด้วยครับในกิจกรรมกับประชาชนนั่นเองนะครับผมสร้างบรรยากาศที่บอกเลยว่าเป็นกันเองมากๆเลยนะครับจากภาพที่ถ้าทุกท่านได้เห็นใน Facebook เนี่ยจะมีการแบบโอ้เต้นออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายกับประชาชนด้วยนะครับผมเป็นภาพที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับผมมีบรรยากาศที่ดีเป็นกันเองมากๆเลยนะครับและจากนั้นนะครับก็ได้มีการร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทนั่นเองครับเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจแก่นักวิ่งทุกคนนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับผมในเรื่องของการแข่งขันนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ฟันรันระยะทาง 6.5 กิโลเมตรครับก็ต้องบอกเลยว่าได้รับความสนใจจากนักวิ่งแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมแบบมหาศาลเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผมสะท้อนถึงเรื่องของกระแสการออกกําลังกายในปัจจุบันนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยรีบเข้าร่วมเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งดีๆอยู่แล้วนะครับเกิดแต่ประโยชน์ต่อตัวเองนะครับผมมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันบ้างดีกว่านะครับที่จังหวัดพังงานะครับผมท่านรองผู้ว่าจังหวัดพังงาได้ร่วมให้กำลังใจ3ชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพังงานะครับลุ้นผลการประกวดระดับประเทศครับวันที่12กรกฎาคม2569ท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับร่วมให้กำลังใจผู้แทนนะครับผมจังหวัดพังงาที่เข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมร่วมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569ที่โรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครและอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับสำหรับการประกวดในวันที่12กรกฎาคม2569นะครับจังหวัดพังงามีตัวแทนเข้าร่วมการประกวด3ชมรมได้แก่ทูบีนัมเบอร์วันอำเภอตะกัวป่านะครับขออภัยครับประเภทอำเภอนะครับผมแล้วก็ทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำอำเภอตะกัวป่าครับประเภทเรือนจำและทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนตะกัวทุ่งงานทวีวิทยาคมประเภทสถานศึกษาครับโดยคณะผู้แทนนะครับได้นำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อคณะกรรมการระดับประเทศครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนครับทั้งนี้นะครับจังหวัดพังงาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569นะครับรวมทั้งสิ้นเลยนะครับผม26ชมรมประกอบด้วยกลุ่มต้นแบบ20ชมรมครับแล้วก็กลุ่มดีเด่น6ชมรมเพื่อร่วมแสดงศักยภาพและผลการดำเนินงานของจังหวัดครับพร้อมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันในระดับประเทศนะครับผมก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เยาวชนและเด็กไทยของเราได้พยายามนะครับผมมุ่งสู่สิ่งที่ดีทางเส้นทางที่ดีนะครับผมทูบีนัมเบอร์วันก็เป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่ประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะสนับสนุนกันต่อไปนะครับผมเอาละครับจังหวัดพังงานะครับเรามาดูที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมช่วงนี้นะครับอำเภอเมืองกระบี่เนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Day หรือว่า Operation 90 Days นะครับลุยกวาดล้างยาเสพติดครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569เนี่ยย้อนเวลาไปสักนิดนึงดีกว่า3วันนะครับผมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่นะครับได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติการตามยุทธการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธกร90วันพิฆาตยาเสพติดครับเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าผลการปฏิบัติการเนี่ยสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ถึง2คดีด้วยกันเลยนะครับผู้ต้องหา2รายครับก็ต้องบอกว่ามีการตรวจยึดยาบ้ารวมแล้วกว่า112เม็ดนะครับผมก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกระบี่ต่อไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังแล้วนะครับผมภายใต้ยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับก็มีการบริการทุกภาคส่วนนะครับเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัย แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งการที่เราสามารถกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ได้นะครับก็มักจะส่งผลดีให้กับจังหวัดนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับผมทุกอย่างล้วนเป็นลูกโซ่ร่วมเขาเรียกไงมีความต่อเนื่องกันนะครับถ้าด้านใดด้านหนึ่งได้รับการพัฒนาหรือว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยด้านอื่นๆจะทยอยดีตามขึ้นไปด้วยนะครับผมซึ่งยาเสพติดก็เป็นสิ่งที่สมควรจะแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องนะครับผมและจังหวัดกระบี่ก็สามารถทำได้ดีนะครับผมก็ขออนุญาตชื่นชมนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็อยากให้คนกระบี่เนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับผมก็จังหวัดระนองนะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองครับประจำปีงบประมาณ2569เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับผมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569หรือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมนิเวศคีรีอาคาร1ชั้น4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาในเรื่องของการปรับปรุงกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อมครับตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งนี้นะครับได้มีการกำหนดให้โรคหรืออาการสำคัญจากโรคประกันประกอบอาชีพเนี่ยมีด้วยกัน6โรคนะครับผมหรืออาการสำคัญนะครับประกอบด้วยโรคหรืออาการที่เกิดจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วโรคหรืออาการที่เกิดจากฝุ่นซิลิก้านะครับโรคหรืออาการที่เกิดจากภาวะอับอากาศโรคเหลืออากาศที่เกิดจากแอสเบสตอสหรือแร่ใยหินนะครับหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอสนะครับและสุด5นะครับโรคเหลืออาการที่เกิดจากพิษจากการกำจัดศัตรูพืชและสุดท้ายคือโรคเหลืออาการที่เกิดจากรังสีแตกตัวหรือรังสีชนิดก่อไอออนครับผมซึ่งที่กล่าวมานะครับส่วนใหญ่จะเกิดในโรงงานหรือว่าอาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับสารเคมีนะครับผมทั้งนี้นะครับจังหวัดระนองก็ได้มีกำหนดมาตรการแล้วก็แผนการขับเคลื่อนระดับจังหวัดมีแผนมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับในการใช้สารเคมีต่างๆนะครับทางโรงงานหรือทางการเกษตรเนี่ยที่มันมีอันตรายสูงขึ้นมานะครับผมมาตรการการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสร้างการรับรู้ต่างๆนะครับแก่ผู้ประกอบการแล้วก็โรงงานแรงงานต่างๆนอกระบบในการทำงานในสารที่อันตรายรวมถึงมาตรการระมัดระวังผมการเฝ้าระวังโรคภัยจากการทำงานในที่อับอากาศนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับโรคตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วในเด็กอายุ0ถึง10ปีนะครับผมรวมถึงมาตรการเฝ้าระวังต่างๆนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรการที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าเป็นโรคที่มักจะเกิดเป็นภัยแฝงนะครับผมแล้วก็เป็นโรคที่เกิดแบบไม่รู้ตัวจากการทำงานในทุกๆวันนะครับจังหวัดระนองก็เลยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ดำเนินการการประชุมแล้วก็หาแนวทางมาตรการระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนจังหวัดต่อไปนะครับเพื่อให้สุขภาพของบุคคลที่ทำงานนะครับผมในจังหวัดระนองเนี่ยเป็นไปอย่างเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีนะครับผมแล้วก็ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการประกอบอาชีพหรือจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเอาละครับก็จริงๆรีบเร่งอ่านให้ทุกท่านฟังเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเล่าข่าวดามันได้ใหม่ในเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:00 นถึง11:00 นนะครับผมวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: การพัฒนาเป็นมหานครที่มีความยั่งยืนในทุกมิติน
1: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงด้วยความเปิดการประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณพิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ยินไว้อะไรอีกหนึ่งนาทีให้แก่ผู้เสียชีวิต27คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมโดยแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนที่ได้รับตำแหน่งนี้เชื่อว่าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจเป็นมหานครระดับโลกที่โดดเด่นด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตย้ำว่าสภากรุงเทพมหานครถือเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผลิตนาฏปัญญาสุขรายงาน
0: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
2: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หลักกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างสวนถึงต้นต่อแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวที่นำยาเสพติดเข้าไปประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับหิ้วของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศส่วนกรณีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้จะทำให้ความผิดของแอร์สาวมีนาลดลงหรือไม่พันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทยส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรฐานในการดำเนินการซึ่งออสเตรเลียพร้อมรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโยส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ามกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนีโญคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ข้อให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้างขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่ง

0: เสียบอดแค่เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
0: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
0: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกวาดสุดป๊อปชูการ์แคนดี้จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปู่จ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
4: ดีใจก็ไม่ใช่ปกติเสียใจก็ไม่ใช่ปกติไม่ดีใจไม่เสียใจนะสบายที่สุดนี่ขอท่าทุกคนเลยไปคิดดูไปสังเกตดูเวลาไหนที่เราสบายใจที่สุดเวลานั้นไม่มีความดีใจและไม่มีความเสียใจมีความเป็นอิสระไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห
5: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมแล้วก็รับฟังทาง Facebook Live สทปงักเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายนะคะสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็มีฝนตกมาตั้งแต่เช้านะคะคุณผู้ฟังบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะน่าพักผ่อนมากทีเดียวเชียวนะคะสำหรับในเช้าของวันจันทร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนของภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญ นะคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เรามาติดตามกันดูในเรื่องของน้องเน่ๆค่ะเป็นเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อที่ดินแดนอเมริกานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของเราด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการปล่อยนะคะลูกเต่าทะเลมะเฟืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีแล้วก็หาดท้ายเหมืองกันด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของประเด็นจากส่วนกลางนะคะการอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์นะคะของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะรวมไปถึงข่าวสารจากกฟผ.นะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกับการรับฟังในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ในเรื่องของพายุอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้ามาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: าได้หนกุ้ง
0: จากจากลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะจากที่ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงต้นของรายการนะคะก็จะมีเรื่องราวในส่วนของเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญค่ะคุณผู้ฟังจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะเมื่อเวลา 23:57 นะคะเมื่อของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสายด่วน199นะคะก็ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ค่ะหลังจากนั้นโดยประมาณนะคะ5นาทีค่ะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสุทธิสารก็ได้เดินถึงที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการระงับแล้วก็ควบคุมเพลิงนะคะได้สำเร็จในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็ส่วนใหญ่นะคะเกิดจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเกิดจากการสำลักควันอย่างรุนแรงจากเหตุเพลิง

หลังเธอนะคะบินข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรจากประเทศไทยนะคะไปล่าฝันถึงอีกซีกโลกที่อเมริกานะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะรายการแสดงความสามารถชื่อดังระดับโลกเห็นคลิปวิดีโอของน้องเนเน่ขึ้นมาตามฟีดในส่วนของโซเชียลมีเดียนะคะก็ได้ดูตอนแนะนำตัวก็มีความน่ารักยิ้มแย้มนะคะพอเริ่มจังหวะร้องเท่านั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกได้เลยว่าขนลุกสู้ค่ะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นไวรัลในชั่วพริบตาค่ะบอกเลยว่าเด็กคนนี้มีของจริงๆค่ะและของที่ว่าก็คือความเป็นร็อกสตาร์ของเธอนั่นเองค่ะโดยน้องเนเน่นะคะก็ได้ร่วมการแข่งขันThailand Got Talent นะคะคุณผู้ฟังเมื่อเธอไปยืนอยู่ที่ตรงหน้าเวทีต่อหน้าคณะกรรมการนะคะทั้ง4คนอันดับน้องก็ได้แนะนำตัวด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแถมเมื่อบอกว่าเธอมาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยหนึ่งในกรรมการก็พูดขึ้นมาอย่างมีความสุขว่าเป็นสถานที่ที่เธอโปรดปรานมากที่สุดนะคะเนเน่ก็บอกเลยว่าเธอเริ่มเล่นกีตาร์แล้วก็เมื่อตอนอายุ16ขออภัยค่ะเมื่อตอนอายุ6ขวบถึง7ขวบค่ะและเธอก็มีความฝันอันยิ่งใหญ่ค่ะที่อยากเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วออกทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วโลกค่ะเมื่อการแสดงเริ่มขึ้นนะคะจากสีหน้ายิ้มแย้มของน้องก็สวิปไปเป็นในเรื่องของโหมดจริงจังทันทีค่ะโดยน้องเนเน่นะคะก็เลือกที่จะโชว์เพลงฮิตในตำนานอย่างซอมบี้ของวง The Cranberry นะคะเชื่อว่าเพลงนี้สมัยที่มีการนำเสนอเกิดขึ้นก็สำหรับน้องน้ำฝนก็อาจจะอยู่ในช่วงประถมนะคะคุณผู้ฟังก็เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มีพลังแล้วก็พร้อมกับมีการโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าอย่างเมามันค่ะทำเอาเวทีไฟแทบลุกนะคะทางผู้ชมแล้วก็กรรมการต่างร่วมร้องเพลงแล้วก็โห่ร้องส่งเสียงเชียร์นะคะให้กับน้องสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นะคะสุดท้ายเธอก็ได้รับความชื่นชมแล้วก็ได้คว้านะคะสี่ yes นะคะผ่านฉลุยจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านค่ะให้เข้ารอบต่อไปได้ท่ามกลางความดีใจของคุณพ่อที่ยืนส่งให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในห้องส่งนะคะหลังจากนั้นก็มีคลิปนี้นะคะได้ออกอากาศโซเชียลก็แตกแตนเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นไวรัลชั่วพริบตาคลิปของน้องเนเน่นะคะมียอดคนดูนะคะกว่าหลายสิบล้านวิวนะคะแล้วก็มีคนกดไลค์นะคะเป็นล้านล้านครั้งค่ะแถมคนจากทั่วโลกต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมผลงานของน้องอย่างล้นหลามค่ะทั้งนี้ค่ะก็ทำเอาคนไทยอย่างเรานะคะก็ปลับปลื้มแล้วก็สุดๆไปเลยค่ะที่คนมีคนนะคะมาชื่นชมเด็กไทยว่ามีความเก่งไม่แพ้ชาติใดเลยซึ่งความสำเร็จชั่วข้ามคืนของน้องเน่เน่นะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยหรือว่าเพียงแค่พรสวรรค์เท่านั้นนะคะแต่เป็นผลลัพธ์ที่กว่าที่เธอจะมาถึงในจุดนี้นะคะไม่ง่ายเลยเพราะว่าเบื้องหลังของสาวน้อยคนนี้นะคะต้องทุ่มเทในเรื่องของการฝึกฝนเรียนรู้และก็ซ้อมอย่างหนักค่ะนอกจากนี้เธอนะคะก็ยังต้องสะสมในเรื่องของชั่วโมงบินจากการโชว์ร่วมกับเพื่อนๆในตลาดท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยค่ะเรื่องราวของน้องเนเน่นะคะก็เป็นบทพิสูจน์ชั้นดีนะคะว่าไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาง่ายๆค่ะแต่ก็ไม่มีความฝันใดที่ใหญ่เกินไปเช่นเดียวกันค่ะหากเราพยายามแล้วก็มุ่งมั่นอย่างสุดกำลังนอกจากนี้ค่ะแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวที่ลูกสาวทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้น้องเนเน่คว้าฝันที่อยากจะเป็นไปได้ในที่สุดค่ะท้ายที่สุดค่ะเชื่อว่าเด็กไทยหากตั้งใจทำอะไรแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะอันนี้น้องน้ำฝนก็ให้กำลังใจในทุกๆคนนะคะที่ร่วมกันสร้างผลงานและก็สร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติแล้วก็ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้เป็นที่ภาคภูมิใจค่ะนอกจากเรื่องราวดีๆของน้องเนเน่แล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะจากที่หลายๆครั้งค่ะน้องน้ำฝนก็นำเสนออยู่บ่อยครั้งในเรื่องของเต่ามะเฟืองนะคะคุณผู้ฟังมาอีกแล้วค่ะข่าวดีนะคะมารีแคปในส่วนของค่ำคืนแห่ง
ปฏิหารนะคะก้าวแรกสู่บ้านหลังใหญ่ของลูกๆของแม่นโมนะคะแม่นโมคือใครแม่นโมคือแม่เต่าทะเลนะคะแม่เต่าทะเลมะเฟืองนะคะที่ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลซึ่งก่อนหน้านี้น้องน้ำฝนก็ได้นำเสนอข่าวไปว่ามีเต่ามะเฟืองตัวนึง

0: นะคะเข้ามาขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลทั้งหมด6รังนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อคืนค่ะวันที่2ที่ผ่านมานะคะช่วงเวลา1ทุ่มค่ะเป็นค่ำคืนที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะคะหาดท้ายเมืองก็ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะซึ่งรังนี้เป็นรังที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังได้กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจนะคะค่ะกับบรรยากาศแคมปิ้งที่รายล้อมไปด้วยในเรื่องของนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลด้วยแล้วก็มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องเล่าจากท้ายเมืองที่ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านในเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาเฟืองนะคะด้วยความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ในบรรยากาศที่เป็นกันเองสุดๆค่ะในส่วนของบรรยากาศในการณวินาทีที่ปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะทุกคนก็เฝ้ารอเราเจ้าตัวน้อยค่ะตัวเตรียมก้าวลงสู่ผืนน้ำด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยแล้วก็ส่งพลังใจทั้งหมดที่มีนะคะให้กับเจ้าจิ๋วตัวน้อยนะคะได้เติบโตในอย่างปลอดภัยบนโลกใบใหญ่นะคะเพราะว่าเต่ามะเฟืองนะคะเป็นสัตว์ป่าสงวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมากในทุกๆชีวิตนะคะก็ที่ฟักออกมานะคะแล้วก็รอดกลับสู่ธรรมชาติก็เป็นเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะแล้วก็ความหวังครั้งใหม่ของระบบนิเวศทะเลไทยแล้วก็ก้าวเล็กๆบนพื้นทรายในค่ำคืนค่ะจึงมีคุณค่าทางจิตใจของทุกๆคนนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยปุ้มฟักนะคะเจ้าตัวน้อยตั้งแต่แม่นโมขึ้นมาวางไข่นะคะจนนำไข่เพื่อเตรียมฟักแล้วก็ต่อด้วยในเรื่องของการอนุบาลค่ะลูกเต่าให้แข็งแรงนะคะคอยฟูมฟักในส่วนนี้แทนแม่นโมนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่ๆเขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะคะก็อาจจะมีเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่อยากร่วมสัมผัสความประทับใจแบบนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังติดตามทางเพจของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะหรือว่าทางในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของสวทพังงากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าเพจของ PR พังงาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเราจะนำเรื่องราวเพราะว่าอันนี้เป็นแค่รังที่สองเองนะคะคุณผู้ฟังยังมีอีก4รังค่ะที่รอการฟักตัวของเจ้าตัวน้อยนะคะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ท้องทะเลอันดามันอย่างเต็มรูปแบบค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นความประทับใจที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เต่าทะเลกันด้วยค่ะในส่วนของการลงทะเบียนหรือว่าคำแนะนำในเรื่องของการไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ทางเพจของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองได้เลยนะคะมาดูในส่วนของTo be number 1กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของวันที่11ถึง15กรกฎาคมนะคะทางก็จะมีการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To be number 1นะคะประจำปี2569ค่ะณโรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครแล้วก็อาคารImpact Forum เมืองทองธานีค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงาของเรานะคะก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดในมหกรรมรวมพลสมาชิก To be number 1ประจำปี2569รวมทั้งสิ้น26ชมรมค่ะประกอบไปด้วยกลุ่มต้นแบบ20ชมรมค่ะแล้วก็กลุ่มดีเด่น6ชมรมเพื่อที่จะร่วมแสดงศักยภาพแล้วก็แสดงผลการดำเนินงานของจังหวัดพร้อมที่จะมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนของโครงการ To be Number 1ในระดับประเทศค่ะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดพังงานะคะร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมส่งแรงเชียร์นะคะให้กับสมาชิกชมรม To be number 1นะคะที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะเพราะว่าศักยภาพของลูกหลานของเรานะคะเราต้องเป็นผู้ที่จะคอยสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้แสดงออกอย่างเต็มที่แล้วก็คอยที่จะสนับสนุนให้เขามีผลงานในตัวของเขาเองนะคะเพื่อที่จะสร้างเยาวชนที่ดีในอนาคตต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ฟังบทเพลงที่ไพเราะอีกสัก1บทเพลงนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในอีกข่าวสารจากพักส่วนกลางกันค่ะ
1: จังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็มีฝนตกมาอีกแล้วค่ะในส่วนของเที่ยงวันของวันนี้นะคะเราก็ฟังเพลงสบายๆเบาๆนะคะไปพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะคะแล้วก็มารับฟังในส่วนของเรื่องราวข่าวสารในส่วนของประเทศไทยของเรากันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาในส่วนนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์กันบ้างค่ะคืออะไรนะคะก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้นำคณะผู้แทนไทยนะคะเข้าร่วมประชุม Transforming Education Summit นะคะ Plus 4ณสำนักงานองค์การยูเนสโกกรุงปารีสนะคะสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะเพื่อที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนค่ะซึ่งในส่วนของนายประเสริฐนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยนะคะก็ให้ครอบคลุมเท่าเทียมแล้วก็ตอบสนองต่อผู้เรียนทุกกลุ่มค่ะโดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มเปราะบางนะคะภายใต้หลักการไม่ทิ้งผู้เรียนผู้คนใดไว้ข้างหลังค่ะเน้นการขับเคลื่อนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเชิงโครงสร้างนะคะ4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นค่ะเพื่อที่จะให้ทรัพยากรเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุดค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ Zero Drop Out นะคะควบคู่ไปกับการระบบพัฒนาเครดิตแบงค์นะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นค่ะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยแล้วก็ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะลดภาระของงานธุรการของครูแล้วก็ภายใต้แนวคิด All for Education นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมเท่าเทียมยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะรับอนาคตค่ะทั้งนี้ค่ะได้ประกาศความพร้อมของประเทศไทยค่ะในการเป็นเจ้าภาพการประชุม Global Education Meeting 2027นะคะขับเคลื่อนการในเรื่องของการศึกษาภายใต้แนวคิด Education for All and All for Education ค่ะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมแล้วก็ไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังแล้วก็นำเสนอแนวคิด Road to ASEAN Zero Drop Out ด้วยนะคะเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายผลักดันให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็เตรียมตัวเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571ค่ะพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนการเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ค่ะภายในปี2571ด้วยขณะนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนของการทบทวนในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับไทยที่จะเข้าร่วม OECD ค่ะโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะคะก็ได้เริ่มสร้างความร่วมมือในเรื่องของด้านการศึกษาตั้งแต่ปี2561ค่ะโดย OECD เนี่ยค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือต่างๆแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยของประเทศไทยนะคะสำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะได้แก่ก็จะมีความแนวเรื่องของความน่าเชื่อถือของไทยในสายตานานาชาตินะคะแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มมาตรฐานในเรื่องของการศึกษาและก็เข้าใกล้ระดับโลกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผล PISA ก็ดีขึ้นค่ะระบบราชการเปล่งโปร่งใสนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่จะพยายามในเรื่องของการนำประเทศไทยของเราเข้าสู่นานาชาติให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะมาดูข่าวสารจากกฟผ.กันบ้างค่ะกฟผ.ผนึกสมาคมกีฬาหรือกฟผ.ผนึกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบเปิดเขื่อนรัชประภานะคะเป็นสนามแข่งนะคะแล้วก็ปั้นนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สู่เวทีนานาชาติค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะร่วมกับสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเปิดพื้นที่เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นสนามแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เวทีนานาชาติค่ะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นในหลายประเภททั้งเรือใบขนาดเล็กสำหรับเยาวชนแบบเล่นคนเดียวนะคะแล้วก็เรือใบแบบประเภททีม 4-6 คนค่ะเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ประชันฝีมือแล้วก็ทดสอบศักยภาพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนสนามแข่งขันธรรมชาติของเขื่อนรัชประภาด้วยนะคะควบคู่ไปกันกับยังมีการจัดอบรมนะคะโครงการเยาวชนไทยเล่นเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนะคะเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่รอบเขื่อนนะคะเข้าร่วมเรียนรู้มากกว่า200คนค่ะโดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติค่ะผ่านทั้ง4ฐานการเรียนรู้ค่ะไม่ว่าจะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาเรือใบนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของเรือแล้วก็การผูกเงื่อนการฝึกแล่นเรือด้วยเครื่องจำลองนะคะการกู้เรือก่อนลงฝึกแล่นเรือในแหล่งน้ำจริงค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะการแล่นเรืออย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยค่ะพร้อมปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกีฬาเรือใบค่ะการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกฟผ.แล้วก็สมาคมกีฬาเรือใบนะคะในการแข่งขันกีฬาเรือใบไทยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในด้านการพัฒนาฝึกซ้อมนะคะแล้วก็การเพิ่มฐานนักกีฬาแล้วก็ผลักดันเยาวชนไทยให้เติบโตสู่ระดับชาติแล้วก็นานาชาติค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและก็สถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.ได้เรียนรู้และก็ฝึกฝนเรือใบเพื่อต่อยอดนักกีฬาเรือใบระดับชาติและก็นานาชาติในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยของเรานะคะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะภาคกลางแล้วก็ด้านตะวันตกนะคะภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาบริเวณที่มีทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรค่ะคุณผู้ฟังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นก็มีความสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะพายุโซนร้อนบาหวีนะคะก็พัดปกคลุมบริเวณมณฑลของประเทศจีนนะคะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันนะคะแล้วก็มีความหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะกำลังแรงตามลำดับใน ระยะต่อไปนะคะโดยพายุนี้ก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ขอให้ผู้ที่มีแผนนะคะหรือมีวางแผนในเรื่องของการเดินทางก็ตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศก่อนเดินทางกันไว้ด้วยนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองค่ะพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง33องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศที่อยู่ในช่วงนี้นะคะก็คุณผู้ฟังที่กำลังขับรถหรือว่ากำลังเตรียมตัวเตรียมแผนที่จะมีกิจกรรมอื่นๆนะคะก็อดระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามในเรื่องของการเกิดอุทกภัยกันด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับคนที่อยู่ในบริเวณฝั่งนะคะฝั่งทะเลก็ระมัดระวังในเรื่องของคลื่นลมกันด้วยนะคะเพราะอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับรายการร้อยเรื่องอันดามันก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะรับฟังทางวิทยุ FM 100 MHz หรือว่าทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโอรวมไปถึงสถานีวิทยุเครือข่ายของเรากันด้วยไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่านะคะกระบี่ภูเก็ตนะคะและก็ระนองนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมรับฟังในครั้งนี้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสำหรับน้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการทรุดตัวภายในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบภายใน1สัปดาห์
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ยานิกซินเนอร์เอาชนะอเล็กซานเดอร์สเวเรฟ3-1เซตคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นพร้อมยืนยันดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าได้ติดตามสถานการณ์การกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้วเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บประมาณ34รายจึงขอให้ญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต้องกังวลจะดูแลรักษาให้ดีที่สุดส่วนเรื่องรายละเอียดขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบและขยายผลซึ่งขอให้รอผลการรายงานอย่างเป็นทางการก่อนไม่ควรสรุปสาเหตุหรือประเด็นต่างๆล่วงหน้าเพราะหากพูดไปก่อนจะเป็นการไปชี้นำทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมประเภทร้านอาหารและได้รับอนุญาตให้มีการแสดงดนตรีสดโดยสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 24:00 นอีกทางอาคารตั้งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งของสถานบันเทิงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว
3: ้
2: น
3: ในแต่ละท้องที่เราก็ต้องทำตามกฎระเบียบทั้งหมดนะครับร้านนี้ก็เป็นภัตตาคารที่ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารซึ่งในกฎหมายก็อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีนะครับแต่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลายๆประเด็นในเรื่องของอาคารผมเชื่อว่าทุกปีก็มีการตรวจสอบเพราะต่อให้มีการออกใบอนุญาตกับอาคารใช่ไหมครับก็ต้องไปตรวจสอบตอนต่อใบอนุญาตไอ้ร้านอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตรวจสอบก็คงจะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไรนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับเราไปพูดตอนนี้ก่อนมันจะเป็นการชี้นำนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการอยู่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเยียวยาประชาชนว่าขณะนี้ได้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่เสียชีวิตจะมีเงินกองทุนต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบสปริงเกอร์ภายในอาคารไม่ทำงานนั้นขณะที่ลงพื้นที่เห็นน้ำท่วมขังอยู่ข้างในอาจมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขณะเดียวกันไฟได้ดับลงแล้วจึงยังไม่ได้ถามรายละเอียดเป็นเรื่องดีที่ใช้เวลาดับไฟไม่นานและไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารผลิตน่าจะเป็นการสูบรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
4: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว10รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้ว ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาทางหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายซึ่งศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบว่าไฟลุกไหม้ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วและลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจมีสิ่งของขีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
0: รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจตรีพันลบอารัมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยเผยว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรือเป็นการวางเพลิงส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายส่วนเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ขณะที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว 2-3 ปากและจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อไฟไหม้เร่งตรวจสิทธิประกันภัยและประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องรอให้ญาติยื่นคำร้องนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงพร้อมสั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้ระบบรวบรวมข้อมูลประกันภัยตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเบื้องต้นพบว่าอาคารมีประกันอัคคีภัยในชื่อเจ้าของร้านแต่ยังไม่พบข้อมูลประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของสถานประกอบการโดยคปภ.อยู่ระหว่างประสานบริษัทประกันภัยทุกแห่งตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าเจ้าของสถานประกอบการยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายตามกฎหมายด้านการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.จะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบสิทธิประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุและประกันสินเชื่อแม้ญาติจะไม่มีกรมธรรม์อยู่ในมือพร้อมเร่งประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องรอให้ญาติยื่นคำร้องหากยืนยันตัวตนได้ครบถ้วนคาดจ่ายเงินได้ภายใน 1-3 วันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวและผู้เสียหายจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 300,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บเท่าที่จ่ายจริงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมประชาสัมพันธ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยขอให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือทายาทสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆที่จะรับคำขอโดยทันทีจากผู้เสียหายหรือทายาทในวันนี้หรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาหรือสามารถโทรติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นโดยกรณีเสียชีวิตไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาท ถ้าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน1ปีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทและค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทประชาชนสามารถยื่นหลักฐานขอรับความช่วยเหลือเช่นบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความหลักฐานค่าใช้จ่ายโดยต้องยื่นขอภายใน1ปีนับแต่วันเกิดเหตุส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะกระทรวงคมนาคมยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุดและใช้โดรนพร้อมระบบไลด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มแม้จะมีฝนตกในพื้นที่จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีวันนี้น่าจะไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วเพราะสถานการณ์เมื่อวานนิ่งแล้วอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบและภาพรวมการแก้ไขจะใช้เวลาเพียงระยะสั้นไม่ซ้ำรอยกรณีถนนยุบตัวหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
6: ก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยบริเวณวงเวียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นอย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
5: นายสิริพงษ์กล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างเดินเท้าประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังรวมถึงคนที่อยู่ในหอพักต่างๆที่ได้รับผลกระทบดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ที่ต้องย้ายที่พักรวมถึงชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรอย่างเหมาะสมพร้อมยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปโดยวันนี้จะมีการประชุมในเรื่องนี้กันอีกครั้งเวลา 9:00 น.แต่ดูจากข้อมูลวันนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงคาดว่าอีก2วันหากไม่มีการทรุดตัวเพิ่มจะปรับการอัปเดตข้อมูลเหลือวันละ1รอบนฤมลอุดมพรรายงาน
0: การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพการประชุมได้แสดงบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
7: นายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความสำเร็จของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาว่าเป็นการหารือร่วมกันครั้งแรกระหว่างอาเซียนและเมียนมาเกี่ยวกับกระบวนการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนทั้งยังเกิดความคืบหน้าในการผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแม้เมียนมาจะแสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับฉันทามติดังกล่าวแต่ในท้ายที่สุดจะไม่สามารถปฏิเสธหลักการของฉันทามติ5ข้อได้เนื่องจากจะเป็นแนวทางที่สามารถนำไปสู่สันติภาพและความปรองดองกับประชาชนในประเทศอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะ การเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมารวมถึงการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นฝ่ายเมียนมาได้รายงานสถานการณ์ว่าขณะนี้นางอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมายังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีได้รับเสรีภาพในการติดตามข่าวสารและการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเท่าที่จำเป็นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานการประชุมหวังว่าจะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมนางอองซานซูจีในการเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อปฏิบัติภารกิจตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติหรืออาฮาเซ็นเตอร์ในโอกาสต่อไปอย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยในฐานะชาติสมาชิกอาเซียนและเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาได้แสดงบทบาทสำคัญคือการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนและยังเกิดประโยชน์ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเกิดความสงบสุขตามแนวชายแดนที่จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการลักลอบขนส่งยาเสพติดรวมถึงมลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศการฟื้นฟูการค้าชายแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอบคุณทุกภาคส่วนที่รวมพลังและปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
8: พลตำรวจโทรุจพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569โดยมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทายาทและครอบครัวผู้เสียสละชีวิตเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันรวมพลังและปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งรางวัลนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดสำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นกิจกรรมสำคัญในห้วงวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ร่วมจัดขึ้นโดยสำนักงานปปส.มูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้มูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาทเพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลและองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี2569จำนวน108รายแบ่งเป็น6ด้านได้แก่ด้านการป้องกันยาเสพติดด้านการปราบปรามยาเสพติดด้านการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพด้านผู้ติดยาเสพติดด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการบริหารจัดการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
9: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวมีนาที่นำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับหิ้วของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้กระบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับ

0: สนุกกับการทำยาแจกให้กับประชาชนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณเกษรีก็อวยพรมาให้ด้วยก็ขอบพระคุณมากค่ะอีกท่านนึงเป็นของจดหมายค่ะถามมาของบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่เป็นความดันต่ำกินยาหอมชนิดใดคะแล้วคนความดันสูงกินยาหอมชนิดใดคะคนคันทั่วร่างกายเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่าหรืออย่างอื่นช่วยแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะส่งมาให้ความดันต่ำจริงๆก็กินยาหอมได้สารพัดนะคะไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรความดันสูงยาหอมก็กินได้ถ้าเราเกิดอาการวิงเวียนแต่แนะนำเป็นพิเศษหน่อยก็คือแนะนำนวโกฏยาหอมชื่อว่านวโกฏก็เหมาะกับผู้ป่วยที่มีเรื่องของระดับความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ดีด้วยค่ะอินทจักรก็ช่วยได้ในเรื่องของความดันต่ำเรื่องของหัวใจยาหอมเทพจิตก็มีมะลิเยอะแยะก็จะช่วยเรื่องของแรงดันต่ำความดันต่ำได้เรื่องของการบำรุงได้ส่วนทิพย์โอสถก็จะไปเหมาะกับพวกฟื้นไข้อ่อนเพลียพวกนี้ค่ะก็กินได้หมดก็เป็นยาหอมที่ดีแล้วก็เป็นบัญชียาหลักเป็นตำรับยาของชาติไปแล้วก็สนับสนุนของไทยนะคะแล้วก็เลือกบริษัทที่มีคุณภาพผลิตออกมาสะอาดได้ดีเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องของคันทั่วร่างกายเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่ามันไม่ได้เชิงเกี่ยวทีเดียวอะค่ะเพราะว่าคำว่าคันเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุผิวแห้งก็ได้ค่ะผิวหนังอักเสบก็ได้ผื่นภูมิแพ้ก็ได้พวกแพ้สารเคมีระคายเคืองติดเชื้อแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษอะไรพวกนี้สารพัดได้หมดเลยผิวอาจจะแห้งก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ถามเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็บางคนอาจจะผิวแห้งดื่มน้ำน้อยเสียเหงื่อมากอะไรก็แล้วแต่หรืออากาศแห้งก็ดื่มน้ำหรือไม่ก็หาโลชั่นทาบริเวณลำตัวบางคนอาบน้ำอุ่นก็แนะนำว่าทุกครั้งที่เราอาบน้ำอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาผ้าชุบน้ำธรรมดาชุบน้ำจากอุณหภูมิห้องนี่แหละเอามาลูบตามตัวหน่อยเพื่อให้เก็บผิวที่มันเปิดอะค่ะปิดลงแล้วก็ทาโลชั่นบำรุงหน่อยก็จะช่วยลดอาการผื่นแพ้ผื่นคันหรือแม้กระทั่งคันตามผิวได้แต่ถ้ามีอาการคันยุบยับยุบยับอยู่ตลอดเวลาหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยนะคะควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าโรคตับก็คันนะคะโรคตับก็คันพวกสารบิลิรูบินต่างๆเนี่ยที่มันสะสมเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คันตามมือตามเท้าหรือคันทั่วตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคไตของเสียในกระแสเลือดมันคาบมันค่ะมันก็จะเกิดอาการคันเรื้อรังตลอดเวลาหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานพวกผิวแห้งปลายประสาทก็จะเสียหายด้วยในผู้ป่วยเบาหวานก็จะทำให้เกิดอาการคันชุกยิบชุกยิบตามร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไปพบคุณหมอใกล้ๆอะค่ะเพื่อเจาะเลือดดูสิคะว่าเรามีโรคอื่นหรือเปล่าหรือเราเป็นผื่นแพ้ผิวหนังหรือเปล่าหรือเราแพ้พวกสบู่แชมพูน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้ค่ะหรือบางคนเราทาครีมทาอะไรอยู่ก็ลองดูค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถามว่าเกี่ยวกับเลือดไหมของแผนไทยจะเกี่ยวกับบุพโพโลหิตบุพโพคือน้ำเหลืองโลหิตคือเลือดแผนไทยก็จะให้ยากินเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเลือดและน้ำเหลืองเสียแต่ถ้าเป็นจากการสัมผัสมันก็ไม่เกิดจากเลือดและน้ำเหลืองเสียนะคะมันเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ของร่างกายแต่ถ้าเกิดจากโรคตับเกิดจากไตเกิดจากเบาหวานก็ต้องไปควบคุมโรคให้ดีอาการคันก็จะค่อยๆทุเลาลงเพราะฉะนั้นคำว่าคันจากอะไรเนี่ยมันขัดเยอะค่ะเกี่ยวกับอะไรก็เยอะค่ะจะเกี่ยวกับเลือดไหมในแผนไทยเกี่ยวค่ะเกี่ยวกับเลือดแล้วก็น้ำเหลืองค่ะก็แนะนำแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูนะคะว่าเราหาสาเหตุว่าคันจากอะไรเราจะได้แก้ไขได้ถูกวิธีค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: เรียบร้อยอาจารย์บอกถึงที่อยู่สำหรับบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
0: ก็ท่านใดที่สนใจค่ะอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเราเนี่ยเราก็ต้องการพวกรากชะพลูรากกระเทียมมะลิพิกุลหนุมานประสานกายเหล่านี้ค่ะที่เราต้องการสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ตู้ปน59ปนสปปานนเนสสาราค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยค่ะ027062610ค่ะ
1: อืมค่ะเรียบร้อยนะคะอาจารย์ไปที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ
0: น่ารักดีค่ะทุกคนก็น่ารักเป็นรายการก็

0: ต้องเปิดเอารูปทั้งสองท่านให้ดู ต้องไปดูย้อนหลังค่ะแล้วก็เห็นกำลังจัดรายการ แล้วก็ให้ดูเขาก็บอกอ๋อหน้าตาเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ ก็ชมทั้ง
1: ส่วนใหญ่ฟังทางวิทยุ
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่เขาก็ชมทั้งหล่อทั้งสวยบอกโอ้จะเอามาบอกค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาติดต่อจะขอตรวจร่างกายส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรกันบ้างคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ที่พบก็ปวดเมื่อยเป็นอันดับแรกกระดูกหลังค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนทำงานหนักยกของหนักทำสวนทำไร่ทำนาแล้วก็ผื่นคันผื่นแพ้ก็ที่เจอบ่อยๆแล้วก็โรคไตแต่โรคตับโรคไตเนี่ยหลายคนก็ได้รับคำแนะนำไปก็จะพยายามปรับปรุงแต่บางคนก็บอกว่าตายก็ตายไม่เป็นไรอ่ะแต่ขอให้ได้กินอร่อยก็แล้วกัน
1: จะเป็นซะอย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: ปากลำบากชีวิตระยะยาว
1: จริง
0: ๆใช่ค่ะ
1: ต้องอยู่ทางสายกลางอ่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองถ้าเราไม่ดูแลรักษามันก็จะเป็นมากเป็นหนักนะอาการหนักเราก็จะรักษายาก
2: หลายคนเสียใจนะที่พูดแบบนี้พอถึงจุดหนึ่งก็เขาก็จะเสียใจที่ไม่น่าเลยนะแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าคึกคักกับการกินอยู่คึกขนองคึกขนองแต่เชื่อเถอะสักวันนี้จะได้มาปรึกษาอาจารย์นิดาว
3: นะ
2: ก็อยากจะฝากกันไว้หน่อย
1: จะสายเกินไปไหม
2: ใช่
1: ต้อง
2: คอยค่าไตนี่เป็นคือโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่อาจารย์ย้ำเสมอว่าต้องเผื่อไว้ตอนท้ายของชีวิตบ้างคือเผื่อความอร่อยไว้ตอนท้ายของชีวิตไม่งั้นตอนท้ายของชีวิตไม่ได้ทานอะไรกินอะไรไม่ได้เลยฮะ
1: เนี่ยประมาณนะคะ
2: แล้วพี่น้องชาวอีสานเนี่ยก็ถือได้ว่าอาหารอีสานเนาะก็มีลักษณะที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีต่อไตพอสมควรความเค็มจัดปลาร้าเนี่ยนะถ้ารับประทานมากก็อาจจะเป็นไตได้ง่ายๆเนี่ยไหนๆอาจารย์ก็แนะนำเรื่องไตละมีคำถามมาพอดีแล้วก็ถือโอกาสนี้ให้อาจารย์แนะนำไปหน่อยว่าคำถามจากป้ากกมลนะครับบอกว่าอายุ67ปีค่าไต54ครับอาจารย์ครับระยะนี้ถือว่าเท่าไหร่54แล้วไม่พอแค่นั้นนะฮะมีสูตรยามาด้วยกินน้ำต้มกระเจี๊ยบใส่ใบเตยเนี่ย
1: มีผลไหมคะ
2: ครับผม
0: คือปกติเมื่อกี้อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 67ครับ
0: 67มีผลอยู่ที่54
2: ครับใช่
0: ค่ะก็โดยรวมนะคะเราแนะนำให้กินน้ำเพิ่มให้กินน้ำเพิ่มก่อนนะคะแล้วก็อาหารลดเค็มจัดแล้วก็ของที่มีสีต่างๆก็ลดลงหน่อย
1: ลดลง
0: หน่อยไอ้ตัวค่าที่บอกเนี่ยไอ้54เลยก็แล้วแต่คือค่าเลือดขาดใจเนี่ยเราก็เลยแนะนำให้กินน้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดดึงของเสียออกจากร่างกายเนี่ยดึงของเสียออกจากร่างกายจากเลือดเนี่ยดึงออกมาได้ดีก็จะค่าเลือดขาดใจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยปัญหาก็คือเขาถามว่ากระเจี๊ยบกับอะไรนะ
1: น้ำต้มกระเจี๊ยบใส่ใบเตยค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้ทานทุกวันเราทานสลับสับเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ทีนี้บางคนคาดหวังว่ากินอย่างนี้แล้วโรคไตจะหายเนี่ยเราก็บอกเลยว่าไม่หายเราแค่ปรับพฤติกรรมกินจืดลงกินให้จืดลงหน่อยกินเค็มให้มันน้อยลงแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายค่าไตก็จะค่อยๆดีขึ้นอยู่แล้วตามลำดับแล้วก็ความเสื่อมของไตที่เกิดตามอายุมันก็มีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าอย่าให้เสื่อมจนรุนแรงจนกระทั่งถึงขั้นต้องฟอกไตนี่50กว่าแล้วก็ระวังเนื้อระวังตัวการจืดลงหน่อยไม่ต้องเค็มจัดทานน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ทานอะไรให้มันหลากหลายอะไรที่สีจัดๆก็เบาลงหน่
1: อ
0: ยแล้วก็กินแค่พอประมาณแล้วก็ไปเน้นสีขาวเพิ่มขึ้นใช้ชีวิตให้เป็นปกติก็เราก็จะปกติสุขไปได้อีกนานหลายๆปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าสรรหากินอะไรที่มันเป็นการส่งเสริมทำให้ไตพังไปอีกแต่ไม่ได้บอกว่ากระเจี๊ยบทำให้ไตพังนะคะแต่เราบอกว่าปรับพฤติกรรมแค่นั้นละค่ะทุกอย่างก็จะดีขึ้นกระเจี๊ยบแดงกับใบเตยทานได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่แนะนำว่าควรทานหลากหลายจะดีกว่านะคะมันก็จะได้เกลือแร่วิตามินที่เหมาะสมกับร่างกายหลายหลายชนิดทำให้ร่างกายเนี่ยเดินต่อไปได้น่าจะดีกว่านะคะ
2: ยั่งยืนนะเราต้องเน้นระยะยาว
1: ใช่ที่สำคัญคือดื่มน้ำเยอะ
2: ๆโอ้
1: ช่วยได้นะคะค่ะอาจารย์คะตอนนี้แฟนรายการน่าจะรอโทรศัพท์เข้ามานะคะเดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์ในช่วง2ของรายการแล้วกันนะคะ
2: ช่วง2ใช่ไหมครับ
1: เบอร์022769718เดี๋ยวอีกสักครู่นึงกลับมาเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
4: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่น รั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3081
2: ช่วงที่2นะครับ 13:33 กับทั่วทิศถิ่นไทยเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวช่วงของการแพทย์แผนไทยนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วนะครับคุณมุกดาจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณมุกดาคะ
9: ค
1: ่ะพูดดังๆนิดนึงนะคะถามอาจารย์เลยค่ะ
9: อยากคุยกับอาจารย์แม่ดาวจ้า
1: คุยได้เลยจ้า
0: จ้าคุยจ้า
9: อาจารย์คะหนูเป็นคนไข้ของอาจารย์มาหลายปีแล้วจ้า
0: จ้า
9: แล้วก็หนูได้ให้การปรึกษาได้โทรไปหน้าอาคารที่แล้วได้รับยา
0: อะไรนะคะ
9: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูดับวิทยุแป๊บนึง
1: ดับวิทยุก่อนค่ะคุณมุกดาอยู่อำเภออะไรคะ
0: ไม่เงียบไปค่ะ
1: คุณมุกดาอยู่อำเภอ
9: ค่ะ
1: คะ
9: นครปฐมค่ะ
1: อยู่อำเภออะไรคะ
9: อำเภอจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: อำเภอเมืองเหรอคะ
9: จ้า
1: อ๋อค่ะค่ะถามเลยค่ะ
9: ลิ้นเป็นฝ้าแล้วก็แตกตรงปลายลิ้นแล้วก็เป็นเม็ดๆแล้วมันคันแซ่บๆจ้า
1: แล้วจะถามว่าไงคะ
9: ถามว่าเป็นยังไงแต่ที่กินนี่ก็ต้มยามาให้กินแล้วยาต้ม
1: ค่ะยาต้มแล้ว
9: ใช่
1: กินหรือยังคะ
9: กินได้3วันแล้วจ้าก
1: ินได้3วันแล้วดีขึ้นไหมคะ
9: เพราะมันก็ยัง
1: เจ็บอยู่คะคุณมุกดายังเจ็บอยู่หรอหายไปเดี๋ยวรอสักครู่
2: อาจารย์ยังอยู่ไหมครับ
1: คุณมุกดาอาจารย์อยู่ด้วยไหมคะนั่นหายไปหมดเลย
2: ติดต่อใหม่นะครับ
1: น่าเดี๋ยวรอสักครู่คุณมุกดาจากนครปฐม
2: เป็นแตกๆปลายลิ้นนะฮะแล้วก็เป็นเกล็ดออกมา
1: ลิ้นเป็นฟ้า
2: ออกมาทานยาไปแล้ว3วันยาที่อาจารย์ส่งไป
1: ค่ะกินแล้วก็เคี้ยวอะไรก็ไม่อร่อยกินอะไรก็ไม่ได
2: ้
1: ทรมานนะคะเดี๋ยวรอสายคุณมุกดาโทรเข้ามาอีกรอบนึงนะคะพอดีว่าสายหลุดไปแล้วก็เดี๋ยวอา
2: จารย์ไม่แน่ใจคุณมุกดาจะติดต่อกลับมาได้ไหมก็ดูทรงแล้วเนี่ย สายเราค่อนข้างฮอตนะอาจจะแบบว่าแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อย
1: ให้อาจารย์กลับมาก่อน
2: ให้อาจารย์กลับมาก่อนยังไงขออาจารย์กลับมานะครับ
1: ค่ะอาจารย์มาหรือยังคะ
2: ทราบอาการแล้ว
1: เดี๋ยวรอสักครู่นะครับวันนี้สายโทรศัพท์เราอาจจะพันกันสายพันกัน
2: ครับ
1: คนโทรมาเยอะโทรมาเยอะแล้วก็สายตีกันเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีหลายท่านติดต่อเข้ามาทาง Facebook Live มีหลายคำถามนะคะอีกสักครู่นึงจะได้เรียนถามอาจารย์คุณศักดิ์วัฒน์นะคะถามเรื่องเกี่ยวกับปวดท้องนะคะเป็นนิ่วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์อีกทีนึงแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองทักทายมาแล้วก็บอกว่าฟังจากรายการแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเองตลอดเลยดีเลยนะคะเพราะว่าคำแนะนำจากอาจารย์เนี่ยดีมากๆ
2: ใช
1: ่นะคะเอาไปใช้ในการปฏิบัติจริงอาจารย์จะเน้นส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่ากินน้ำเยอะๆ
2: ครับแล้วก็เน้นอาหารเป็นยานะเวลาใครที่ถามว่าทานนู้นทานนี้1 2 3 4ฉันก็จะถามกันเลยว่าทานไปเพื่ออะไรก่อนนะฮะคือรักษาอะไรก่อนขั้นแรกถ้ามันไม่ได้มีการรักษาแบบจำเป็นจริงๆแบบว่ารุนแรงจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีว่าอาจจะเอ๊ะจำเป็นต้องทานหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับอ
1: าจารย์จะถามเรื่อยว่าทานเพื่ออะไร
2: นั่นสิ
1: ต้องรู้ก่อนว่าทานเพื่ออะไรแล้วกับทานแล้วเนี่ยต้องไม่ควรที่จะกินแบบเดียวอย่างเดียวต่อเนื่องกัน นาน
2: ๆ
1: อาจารย์จะให้ทานแบบหลากหลาย
2: ครับอาจารย์มาแล้วนะครับอาจารย์ให้ทวนไหมครับ
10: ทวนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: มุกดาเนี่ยเป็นคือเหมือนลิ้นเนี่ยจะเป็นแตกๆนะฮะแล้วก็หยุดบริเวณปลายลิ้นมีเกล็ดหลุดออกมาบ้างเนี่ย
1: มีฝ้าแล้วก็มีแผล
2: ฝ้ามีแผลทานยาของอาจารย์ไปแล้ว3วันอาจารย์มีข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
10: ทานยาไปแล้ว3วัน
1: ค่ะเขาบอกว่า
2: คลินิกส่งยาไปให
10: ้อ๋อโอเคค่ะเป็นคนไข้ทางรายการนี่แหละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
10: ก็คุณหมอก็จะโทรศัพท์ไปถามไปสอบถามแล้วก็ส่งยาไปให้ค่ะเพื่อดูอาการแต่ส่วนใหญ่จะหมอจะให้ติดต่อกลับทุกๆ2อาทิตย
1: ์
10: หลังจากการกินยาแล้วทีนี้อันดับแรกเลยไม่รู้ว่ากินยาอะไร
1: ก็ไม่รู้ว่าได้ยาอะไรไปบ้างเห็นบอกว่าต้มทาน
10: ค่ะท
1: ี
10: นี้ต้มแล้วมีอาการหรือว่ามีอาการอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจ
1: เขาน่าจะมีอาการอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ได้ยาไปต้มกินไป3วันเดี๋ยวถ้ายังไงให้คุณมุกดาโทรมาสักรอบหนึ่งนะจะได้คุยรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้มีสายมารออีกสายนึงค่ะ
2: คุณณภาลัยจากนนทบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: นะจะขอคำแนะนำทางด้านสมุนไพรเป็นเบาหวานแล้วก็ถึง6เดือนแล้วค่ะเป็นโปรตีนรั่วค่ะ
10: ค่ะก็คุณหมอก็จะชอบพูดว่าเบาหวานลงไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัสสาวะมีฟองนะคะแล้วก
11: ็
10: ถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะน้ำหนักเราก็จะลดลงเนื่องจากว่ามันเริ่มเผาผลาญกล้ามเนื้อค่าเกลือดินอะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็พยายามค่ะควบคุมน้ำตาลพยายามต้องใช้คำว่าพยายามนะควบคุมน้ำตาลระวังเรื่องของแป้งพืชลงหัวพืชหัวเช่นเกลือมันฟักทองอะไรพวกนี้ค่ะบางคนจะเข้าใจผิดหลายคนทีเดียวที่คิดว่าการกินเผือกมันฟักทองแทนข้าวเป็นเรื่องดีจริงๆก็คือแป้งเหมือนกันต้องไปควบคุมระดับแป้งน้ำตาลให้ได้และการปัสสาวะมีฟองมันจะค่อยๆลดลงไปเองจากค่าเบาหวานที่มันไม่เกินมากเกินไปค่ะก็ใช้ได้แล้ว
11: มีสมุนไพรใดช่วยบ้างคะ
10: อาจจะหายากหน่อยนะคะสมุนไพรอาจจะหายากหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้รากเตยที่คนไข้หาง่ายสุดแต่จะมียาตัวหนึ่งเป็นยาดีแต่เขาเรียกหัวหญ้าชันกาบหัวหญ้าเขาเรียกหญ้าหัวหญ้าชันกาบ
11: หัวหญ้าค่ะ
10: ค่ะตัวยาตัวนี้ก็จะดูแลเรื่องของปัสสาวะมีฟองได้ดีแต่ว่าหายากหน่อยคือหาลำบากแล้วก็ใช้ร่วมกับใบเตยแล้วก็รากเตยก็จะช่วยหนึ่งในมันก็จะลดอาการปัสสาวะมีฟองแต่ปัญหาก็คือกลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนพอเราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่าเบาหวานที่มันลงไปมันจะลดลงมาเองแล้วก็ปัสสาวะมีฟองก็จะลดลงมาด้วยค่ะ
11: ขอวิธีรากเตยต้องทำย ยังไงคะ
0: รากเตยกับรากเตยกับใบเตยนะคะรากเตยกับใบเตยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือหัวหญ้าชนกาศแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้รากเตยกับใบเตยไปพรางก่อนได้วิธีการก็คือเอารากเตยมาก่อนค่ะล้างให้สะอาดหั่นเป็นแว่นสัก1กำมือก็พอแล้วนะคะ1กำมือส่วนใบเตยเอามาสัก10ใบใบเตยเอามาสัก10ใบล้างให้สะอาดเหมือนกันม้วนๆบีบช้ำๆหน่อยแล้วก็ลงไปต้มกับน้ำลิตรครึ่งต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็ต้มให้เหลือ1ลิตรกรองเอาแต่น้ำมาช่วยรับประทานแต่ปัญหามันมีตรงนี้นะคุณณภาลัยถ้าคุณณภาลัยปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วหรือมีภาวะเป็นตะคริวจากเบาหวานบ่อยๆอ่ะเป็นหรือเปล่าคะ
11: อันนี้คือสามีเป็นค่ะถามให้สามีเพราะว่าเราเป็นคนทำอาหารให้เขาดูแลเขา
0: ถ้าอย่างนั้นเพิ่มใบหมอดลงไปอีกสัก5ถึงอีกสัก5ใบ5ถึง7ใบถ้าใบใหญ่ก็5ใบใบเล็กก็สัก7ใบนะคะเพิ่มใบหมอดลงไปด้วยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งช่วยได้ในระดับหนึ่งก็ลองรับประทานดูครั้งละครึ่งแก้วยากินง่ายรสชาติไม่แต่ไม่เติมน้ำตาลนะไม่เติมน้ำตาลนะคะคุณน้ำตาลอะไรไปควบคุมเรื่องของแป้งกับน้ำตาลให้คุณสามีด้วยก็ค่าเบาหวานลงไตจะได้ลดน้อยลงค่ะ
11: อันนี้มีระยะ
0: ดื่มน้ำด้วย
11: มีระยะของการเว้นยาไหมคะ
0: อะไรนะคะ
11: หรือได้ทุกวันคะมีระยะ
0: อีกเที่ยง
11: ต้องเว้น
0: คืออย่างนี้ค่ะพอมันเหลือ1ลิตรใช่ไหมคะเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะเก็บเข้าตู้เย็นจะดื่มเย็นดื่มร้อนก็ได้ไม่เป็นปัญหา
11: ค่ะ
0: ไม่ได้เป็นปัญหาตัวใบหมอนเขาจะลดน้ำตาลได้อ่อนๆเราก็ไม่จำเป็นต้องขับปัสสาวะมากถ้าเกิดว่าก็มีปัญหาเรื่องของตะคริวเนี่ยก็กินสักครึ่งแก้วกินสักแค่ครึ่งแก้วนะคะวันละครั้งก็พอแล้วก็ไปหาพวกมาลาขี้นกอะไรพวกนี้ค่ะรับประทานในมื้ออาหารร่วมด้วยก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้อีกเที่ยวนึงเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่บอกคุณณภาลัยไปแล้วคือควบคุมน้ำตาลให้ได้ค่ะถ้าควบคุมน้ำตาลได้ค่าเบาหวานลงไตจะลดลงเมื่อลงไตลดลงฟองที่ออกมากับปัสสาวะก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเอาแก้ที่ปัสสาวะหยุดมีฟองเนี่ยมันแก้ลำบากเพราะเราไม่ได้แก้ต้นตอเราไม่ได้แก้ต้นเหตุต้องแก้ต้นเหตุด้วยนะคะแล้วก็จะได้แข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็กินแล้วพอฟองไม่มีฟองลดแล้วเลิกกินตลอดไม่ได้เพราะว่าเยลากเตยเนี่ยกับใบเตยเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ให้ใส่ใบเตยไปด้วยเพราะใบเตยเขามีฤทธิ์เรื่องของการบำรุงหัวใจด้วยส่วนลากเตยเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าขับปัสสาวะมากๆหัวใจก็จะพังก็ต้องคอยระมัดระวังให้กินทั้งคู่แล้วก็ควบคุมปริมาณให้ดีส่วนใบหม่อนก็ลดน้ำตาลได้จางๆก็จะช่วยได้พอประมาณแต่กลับไปควบคุมอาหารจะช่วยได้จริงจังได้ผลดีกว่าค่ะ
11: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณณภาลัย
1: ค่ะคุณณภาลัยนนทบุรีถามให้สามีเนาะต้องคอยระวังเรื่องของเบาหวานนี่ก็ถ้าลงไตก็จะลำบากเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยว
2: ระหว่างนี้เปิดสายด้วยนะ022769718นะครับโทรศัพท์มาได้ว่างแล้วนะครับน้องพลอยสายจะรับสายท่านผู้ฟังวันนี้มีเวลาอีกพอสมควรเลยนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็มีคำถามนะครับจากชลบุรีนะครับปวดท้องรุนแรงอายุ72ปีครับอาจารย์เหงื่อแตกญาติพาไปหาหมอบอกเป็นนิ่วต่อไปหาหมอเฉพาะทางบอกว่าไม่เป็นนิ่วก็เลยมี2ข้อวินิจฉัยอาจารย์คิดว่าเป็นสาเหตุอะไรฮะ
1: คุณศักดิ์ดีวัฒน์ถามมาค่ะ
0: คือคำว่าปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันกว้างมากเพราะว่ามันต้องไปรู้ตำแหน่ง มันถึงจะรู้ได้ว่าการปวดท้องเหล่านี้เกิดจากอะไร อย่างสมมติเรายกตัวอย่างปวดท้องด้านขวาปวดท้องด้านขวาช่วงบนหน่อยพวกช่วงบนหน่อยก็จะนึกถึงอะไรได้นิ่วถุงน้ำดี
1: ถุงน้ำดี
0: ป่วยไตข้างขวาอักเสบหรือนิ่วในไตข้างขวาก็ได้ก็เกิดอาการปวดท้องได้เหมือนกันหรือปวดท้องด้านขวาบนกับคราวนี้ก็มาด้านขวาล่างด้านขวาล่างนึกถึงอะไรไส้ติ่งก็ได้
1: ไส้ติ่ง
0: ปีกมดลูกอักเสบก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายไปปวดท้องทางด้านซ้ายฝั่งซ้ายบนโรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ได้ตับอ่อนอักเสบก็ได
1: ้
0: ม้ามีปัญหาก็ได้ป่วยไตข้างซ้ายอักเสบก็ได้นิ่วไตข้างซ้ายก็ได้ใช่มั้ยคะเพราะ พอไปนึกถึงส่วนล่างปวดท้องซ้ายด้านล่างหรือท้องประมาณท้องน้อยข้างซ้ายลำไส้อักเสบก็ได้ปีกมดลูกข้างซ้ายอักเสบก็ได้แต่ถ้ามาปวดตรงกลางตรงลิ้นปี่ตรงกลางลิ้นปี่เลยแล้วเกิดมีอาการจุกเสียดแน่นร่วมด้วยตรงกลางหน้าอกหัวใจขาดเลือดก็ได
1: ้
0: โรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ได
1: ้เป็นอย่างมาก
0: ปวดไหลย้อนก็ได
1: ้
0: ถุงน้ำดีก็ยังได้อีกเพราะฉะนั้
2: น
0: ถ้าเราไปปวดใช่ถ้าเราไปปวดรอบสะดืออ้าวลำไส้อักเสบก็ได้ไส้ติ่งอักเสบก็ได
1: ้
0: พวกนี้ค่ะถ้าไปปวดท้องน้อยตรงกลางเราถึงต้องรู้ตำแหน่งถ้าปวดท้องน้อยตรงกลางกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได
1: ้
0: มดลูกอักเสบก็ได้เนื้องอกมดลูกก็ได้อะไรพวกนี้มันจึงเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะคำถามมันกว้างมากถ
1: ้
0: าเวลาเขาปวดท้องเนี่ยเราพยายามหาให้ได้ว่า
2: ครับ
0: ปวดฝั่งไหนปวดยังไงปวดตรงไหนอย่างเงี้ยมันบอกตำแหน่งแล้วเราก็รู้ได้ว่านึกถึงอะไรได้บ้าง
2: ครับ
1: คุณต้องไปตรวจดีกว่านะไปหาหมอ
2: ฟ
1: ัง
2: เ
1: รื่อง
2: เก
1: ิน
2: ส
1: ิ
2: บแล้วคุณศักดิวัฒน์ระบุให้ละเอียดมาอีกก็ไม่ว่ากันนะฮะใน Facebook ตอนนี้มาเปิดสายครับคุณสุทธิชัยนะครับเป็นสายโทรมาจากบุรีรัมย์สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณสุทธิชัยช่วยปิดวิทยุหน่อยได้ไหมคะเสียงสะท้อนนะคะคุณสุทธิชัยจากบุรีรัมย์อาจารย์ค่ะเราต้องพูดดังๆนิดนึงค่ะอาจจะไม่ได้ยิน
12: นะคะคุณสุทธิช
13: ั
12: ย
13: ครับ
12: อาจารย
1: ์ค่ะคุณสุทธิชัยปิดวิทยุนะคะแล้วพูดเดี๋ยวจะพูดดังๆให้นะคะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามอาจารย์เนตดาวเลยค่ะ
13: เกี่ยวกับโรคไตนะผมมีนิ้วในไตนะมีทั้งไปไปไหนไปตัวได้นะครับ
0: นิ้วในไตก้อนใหญ่ไหมคะคุณสุทธิชัย
13: ไม่ทราบครับแต่หมอก็บอกว่ามีนิ้วในไตนะครับ
0: แล้วคุณหมอให้ยาอะไรมาทานหรือเปล่าคะ
13: ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่มีอันดับแรกที่คุณสุทธิชัยต้องทำคือดื่มน้ำให้มากแล้วก็หาน่าจะรู้จักนะรู้จักหญ้าพันงูไหมคะ
13: อะไรนะครับ
0: รู้จักหญ้าพันงูไหม
13: ว่านเหรอ
0: หญ้าหญ้าต้นหญ้า
13: ต้นหญ้าแล้วอ๋อหญ้าหญ้าหนวดแมวจะไหมครับ
2: หญ้าพันงูครับ
0: หญ้าพันงูหญ้าพันงูรู้จักหญ้าพันงูแดงพันงูขาวพันงูเขียวรู้จักไหมคะ
13: เช่นเขาคุยมาในเขาบอกว่าหญ้าหนวดแมวทานได้ไหมครับ
0: หญ้าหนวดแมวก็จะขับนิ่วในไตได้ค่ะแต่ว่าหญ้าเราถ้าเราได้ทั้งสองอย่างร่วมกันก็จะดีเอาอย่างนี้ถ้ารู้จักหญ้าหนวดแมวมีหญ้าหนวดแมวไหมคะ
1: คุณสุทธิชัย
13: ครับ
1: ปิดวิทยุนะคะคุณสุทธิชัยรู้จักหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะ
13: ไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่เห็นในภาพอยู่ในโทรศัพท์นะครับ
0: อ๋อโอเคถ้ารู้จักหญ้าหนวดแมวมีหญ้าหนวดแมวก็สามารถใช้หญ้าหนวดแมวกับเง่าสับปะรดรู้จัก
13: เง่าสับปะรด
0: ไหม
13: อ
0: ๋
13: อเง่าสับปะรด
0: รู้จักใช่ไหมคะ
13: รู้จักครับรู้จักครับ
0: โอเคใช้เง่าสับปะรดกับหญ้าหนวดแมวได้ค่ะ
13: ต้มเนี่ยนะครับหรือว่าไง
0: ใช้ยาดูดแมวสัก2กำมือเง่าสับปะรดสัก3กำมือแล้วก็เอามาต้มด้วยกันต้มใส่น้ำลงไป3ลิตรใส่น้ำลงไป3ลิตรต้มให้เหลือ2ลิตรต้มให้เหลือ2ลิตรนะหลังจากนั้นกรองน้ำเก็บไว้เข้าตู้เย็นแบ่งกินครั้งละ100ซีซีแบ่งกินครั้งละ100ซีซี100ซีซีถ้าหาที่ตัวไม่ได้ให้ตักไป7ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะช้อนสั้นกินข้าวอะค่ะช้อนกินข้าวอะ7ช้อนโต๊ะ
2: จำได้ไหมครับ
0: จำได้ไหมคะ
13: มีอะไรนะครับ
0: ฮะ
1: อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งคุณสุทธิชัยได้ยินไหมคะ
13: เอามาต้มนะครับ
0: ใช่ค่ะเอามาต้มกับน้ำ3ลิตร
13: น้ำ3ลิตร
0: จ้ะต้มให้เหลือ2ลิตร
13: อ๋อแล้วต้มให้เหลือ2ลิตร
0: จ้ะแล้วก็กรองเอาน้ำเก็บไว้ในตู้เย็น
1: กรองเก็บตู้เย็นค่ะ
13: กรองในตู้เย็น
1: จ้ะ
0: จ้ะแล้วก็แบ่งดื่ม
13: ทานทุกวันได้ไหมครับทุกวัน
0: ใช่ทานวันละครั้งทานวันละครั้ง
13: ครั้งละเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ได้ใช่ไหม
0: ตอนเช้าตอนเช้า
13: ตอนเช้า
0: ครั้งละ7ช้อนโต๊ะที่บ้านมีช้อนสั้นกินข้าวไหม
13: อะไรนะครับ
0: ที่บ้านมีช้อนสั้นกินข้าวไหมคะช้อนกินข้าวช้อนสั้น
13: มีครับมี
10: มีก็ตักไป7ช้อนสั้นนั่นแหละ7ช้อนกินข้าวอ่ะ
1: 7ช้อนค่ะกิน7ช้อนคุณสุทธิชัยได้ยินไหมคะ
13: ได้ยินครับได้ยิน
1: กินกิน
13: ได้นะแล้วขอเรียนตามอีกทีหนึ่งครับว่าถ้ามีขอคุณอะไรเสียแล้วเราสั่งมาทานได้ไหมครับ
10: เป็นยาหนวดแมวนี่แหละ
1: อะไรนะคะ
13: เป็นยาหนวดแมวก็มีเขาโฆษณาในเฟซนะครับเราจะสั่งซื้อเขามาทานได้ไหม
10: อ๋อได้ค่ะได้แต่คุณสุทธิชัยเราได้แต่คุณสุทธิชัยต้องกินน้ำมากๆค่ะต้องกินน้ำมาก
13: ๆเข้าใจนะเขาหมอเขาวางเขาวางแต่ทานน้ำได้เยอะ
10: ใช่แล้วก็ยอดผักต่างๆอ่ะไอ้พวกผักกระโดนสมเม็ดชะพลูอะไรพวกนี้เลิกกินก่อน
13: กินได้ไหมล่ะ
1: ไม่ให้กิน
10: เลิกไม่ให้กิน
1: เลิกกินยอดผักได้ยินไหมคะ
13: ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยิน
10: ชะพลูรู้จักชะพลูห้ามกินพวกเสม็ดกระโดนพวกนี้ค่ะห้ามกินเลิกกินก่อน
13: กินกันนะครับ
10: จะห้าม
13: โอ้ห้ามรับประทาน
10: ห้ามรับประทานเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดนิ่วอีก
13: มีอะไรนะครับมีผักกระโดน
10: กระโดนเสม็ดชะพลูพวกนี้ค่ะชะพลู
13: ห้ามรับประทานได้ไหมครับ
10: ห้ามกินนะอย่าไปกินน้ำเยอะๆ
13: ครับ
1: จ้าจะกินน้ำเยอะๆนะจ๊ะ
13: ครับครับครับพอใจครับพอใจ
10: มา
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะค่ะคุณสุทธิชัย
10: ลุ้นกับคุณสุทธิชัย
1: ได้ยินแล้วโอเคเข้าใจเนาะนิ้วในไตทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดยอดผักนะอาจารย์คะ
10: เพราะว่าทางภาคอีสานนะคะหลายคนนะคะที่เขากินเนื้อสัตว์กับยอดผักอะไม่บาลานซ์กันมันก็จะเกิดภาวะนิ่วเกิดภาวะนิ่วในไตได้นะคะนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนิ่วในไตเนี่ยเวลาที่เราถามว่าเม็ดใหญ่ไหมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรากินโดยที่เราไม่ศึกษาก่อนว่าที่เราแนะนำว่าต้องมีเหง้าสับปะรดด้วยเนื่องจากว่าถ้านิ่วมันเม็ดใหญ
1: ่
10: แล้วมันหลุดมาตามท่อไตอ่
1: ะ
10: ถ้าเม็ดมันใหญ่เกินไปคนไข้จะปวดมากเราก็เลยให้กินร่วมกับเหง้าสับปะรดเพื่อจะทำให้นิ่วในท่อในไตค่ะเม็ดมันเล็กลงแตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขับออกมาทางท่อไต
1: ค
10: นไข้ก็จะได้ไม่เกิดอาการปวดหรือเจ็บบริเวณท่อไตเผื่อนิ่วมันค้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนิ่วอ่ะไม่ได้จำเป็นต้องกินยาก็ได้นะคะกินน้ำให้มาก
1: กินน้ำให้มาก
10: กินน้ำให้มากก็จะขับนิ่วออกมาได้แล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวไตอักเสบก็เดี๋ยวก็มีภาวะเรื่องไตตามมาอีกเพราะฉะนั้นดื่มน้ำให้มากค่ะให้พอกับน้ำหนักถ้ารู้ว่าเสียเหงื่อก็เพิ่มน้ำลงไปให้เหมาะส
2: ม
10: ง่ายนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ประหยัดด้วย
2: แต่บางคนละเลยเนาะเรื่องที่แบบโอ้โหต้องฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะครับเอาละครับมีสายมาจากกรุงเทพมหานครคุณเฉลียวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
12: อย่างนี้ก็ได้ถามกับเธอก็ได้ว่าอยากจะไป
1: คุณเฉลียวสวัสดีค่ะ
12: โรงงไหนคะ
1: คุณเฉลียวคะ
12: อ๋อคือเฉลียวค่ะ
1: ค่ะถามได้ค่ะ
12: คุณหมอเหรอคะ
2: ครับ
1: ถามเลยค่ะ
12: คุณหมอที่บางได้ยินว่าบางแค
1: จ้
12: ะวัดมีวันอังคารใช่ไหมคะ
10: วันอังคารค่ะพรุ่งนี้ก็เปิดค่ะพรุ่งนี้เปิดแล้ววันอังคาร
12: พรุ่งนี้ยังไปไม่ได้ก็อาจจะไปอาทิตย์หน้าอังคารหน้า
10: ได้ค่ะได้ค่ะ
12: แบบว่าไงต้มยามากินแล้วมันเข้าพริกไทยเยอะไม่รู้ทำยังไงก็ไม่อ้วนขึ้นมาทำไงก็ไม่อ้วนขึ้นมาอยากไปหาคุณหมอว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็เป็นนี้ด้วยแพ้อากาศอะค่ะ
10: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เขาจัดการให้ค่ะแต่ต้มยาข้าวพริกไทยทำไมเยอะๆล่ะคะ
12: ตอนนั้นมันปวดขาไงแล้วไปหาพี่ก็เขียนยาให้อ่านหนังสือก็ไม่เป็นเงี้ยก็ไปจ่ายพอไปจ่ายมาต้มแล้วเขาบอกว่าพริกไทยมันเยอะ
10: ระวังปวดแสบกระเพาะอาหารนะคะ
12: คนนี้เลยผอมเหลือตะก้างเลยอะจาก60ฝ่าเหลือ40
10: ค่ะค่ะก็เอายามาด้วยนะคะเอายาให้กินน่ะ
12: นานแล้วสูตรแล้วเนี่ยมันก็ผอมอยู่อย่างเงี้ย
10: อ๋อมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วล่ะค่ะมันน่าจะนานมาแล้ว
12: ค่ะเนี่ยลงคุณหมอบอกว่าลงไหนหน้าบ้านคนพักทินดาราเหรอ
10: ไม่ค่ะอยู่ใกล้หมู่บ้านอรุณทองอยู่ฝั่งเดียวกับหมู่บ้านอรุณทองเลยมาหน่อยเดียวหรือไม่ก็หาแยกที่44หาแยกที่44ถ้าเจอซอยเกษม68นะคะซอยเกษม68
12: ฟังคุณหมอพูดเหมือนว่าอยู่ตรงสายสองสายหนึ่งใช่ไหม
10: สายหนึ่งค่ะ
12: สายหนึ่งตรงข้ามกับไอ้ธนาคารออมสินนะคะ
10: เพชรเกษม68เนี่ย
12: 68
10: ไม่ได้ว่าตรงข้ามกับธนาคารอะไรแต่ปากซอยตรงเพชรเกษม68นะคะมันมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
12: ลงไหนลงตรงไอ้สะพานนี้เลยเหรอ
10: สะพานนี้
12: บางแคไปบางแคบางแค
10: ค่ะก็ต้องหาซอยเพชรเกษม68ก็ตรงบางแคค่ะถูกแล้ว
12: ค่ะ
1: ค่ะ
10: หาซอยเพชรเกษม68แล้วปากซอยมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกไปเลยค่ะว่าไปคลินิกถาวรคลินิกแพทย์แผนไทยเขาปากพาไปด้วยค่ะ
12: ถาวรเหรอ
1: ถาวรค่ะ
10: ถาวรค่ะ
12: ถาวร
1: ค่ะ
10: ค่ะ
12: ขอบค
10: ุ
12: ณ
10: คลินิกแพทย์แผนไทยเขาพาไปถูกเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณค่ะ
10: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วค่ะไปหาอาจารย์นะคะอาจารย์แนะนำเรื่องคลินิกด้วยแล้วก็แนะนำสมุนไพรด้วยค่ะเชิญมาช่วงท้ายค่ะ
10: พรุ่งนี้เรามีตัดผมฟรีให้คนไข้ด้วยค่ะ
1: อ๋อค่ะนอกจากตัดแว่น
10: ก็จะมีนอกจากตัดแว่นแล้วก็จะมีคนเข้ามาทำบุญค่
1: ะ
10: เขาก็จะมาตัดผมฟรีให้กับคนไข้ด้วยก็ท่านใดที่สนใจอยากตัดผมฟรีเขาก็จะมีช่างมาช่วยตัดผมให้นะคะในวันอังคารนี้นะคะอังคารอื่นเขาไม่มานะคะเขามาอังคารนี้อังคารเดียวแล้วก็คลินิกของเราอะค่ะอยู่ซอยเพชรเกษม68เวลาเรียกตรงปากซอยมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์อะเขารู้เลยค่ะเขาจะพามาส่งถูกสังเกตจุดสังเกตง่ายๆก็คือมองหาแยกที่44ถ้าถึงแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามค่ะมองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงสีขาวแล้วก็ขีดติดป้ายคลินิกไว้ตรงนั้นเดินเข้าไปในกำแพงนั้นเลยค่ะในกำแพงสีขาวนั้นก็จะเห็นมีเก้าอี้มีคนเดินอยู่แถวนั้นมีคนนั่งรอก็เข้าไปถึงปุ๊บก็ไปยื่นบัตรประชาชนก่อนนะคะเพื่อจะได้รีบทำบัตรทำ OPD ให้แล้วรอคุณหมอเรียกเพื่อตรวจค่ะก็เราเปิดคลินิกสาธารณกุศลทุกวันอังคารค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
10: ์บริจาคสมุนไพรได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนส.บางนากรุงเทพ10260โทรศัพท์ค่ะ027062610เราอยากได้พวกกลุ่มรากชะพลูค่ะรากกระเทียมดอกมะลิใบหนุมานประสานกายมะตูมพวกนี้เราอยากได้นะคะที่คุณก็อยากได้ก็ท่านใดที่จะช่วยเราเป็นสมุนไพรส่งเข้ามาได้ทำแห้งก่อนนะคะอย่าส่งมาสดเพราะว่าจะขึ้นราหมดค่ะ
1: ค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ที่ทางภาคอีสานก็ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นะคะทุกเสาร์อาท
10: ิ
1: ตย์
10: ใช่ค่ะ
1: ถึงสิ้นเดือน
10: 19นี้จะเจอกันอยู่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
10: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้แฟนรายการถนนดนตรีอย่าลืมนะคะ
2: ครับ
1: มาที่อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยศูนย์ปฏิบัติการนะคะมาฟังถนนดนตรีใครมาไม่ได้เปิดเพจ Facebook นะคะถนนดนตรีไลฟ์พี่แอดคาราบาวมาเต็มวงค่ะ
2: ครับเอาละครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: อิสราเอลประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้นายโอฟีคัสประธานพรรคร่วมรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการว่าอาจมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเนื่องจากรัฐสภาอิสราเอลลงมติยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2566ซึ่งนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซาเลบานอนและอิหร่านทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนื่องจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
3: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่13กรกฎาคม2569กับดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา15นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณฟังคะแผ่นดินไทยเป็นบ้านของเราทุกคนนะคะการดูแลรักษาแผ่นดินก็ไม่ได้เพียงการปกป้องแผ่นดินเท่านั้นแต่ก็ยังหมายถึงการป้องกันรักษาความดีความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็มักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการทุจริตในหลายๆด้านซึ่งก็ล้วนจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมและการพัฒนาประเทศค่ะจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรร่วมกันให้ความสำคัญโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมนะคะซึ่งการสร้างสังคมที่โปร่งใสไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทยทุกคนนะคะถ้าหากว่าเราช่วยกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์การไม่เพิกเฉยต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องประเทศไทยของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นแผ่นดินที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะร่วมกันเป็นพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ด้วยการทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังยึดมั่นในความสุจริตและช่วยกันดูแลรักษาแผ่นดินไทยให้ยังคงมีความสงบความมั่นคงและความน่าอยู่สืบไปนะคะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดิน

ค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินอยู่นะคะได้นำข่าวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 16:13 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นค่ะเสด็จเข้าภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนราชประภาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจิมป้ายทรงคล้องพวงมาลัยและทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้เมื่อวันที่30กันยายน2530ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครสั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเขื่อนราชประภาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รวม 195,000 ไร่เริ่มก่อสร้างโครงการตามแผนพัฒนาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2525แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2530โดยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้ตั้งอยู่บนแม่น้ำพุมดวงมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง94เมตรความยาวสันเขื่อน761เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ185ตารางกิโลเมตรโรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ555ล้านหน่วยสามารถส่งจ่ายพลังไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไกลไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไกลไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงนะคะได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกค่ะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันอีกสักข่าวนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดแสงธรรมสู่ยอดดอยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสานต่อพระนักพัฒนาสู่ปีที่61จัดพิธีบวชราษฎรพื้นที่สูง234รูปถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะพระธรรมจาริกจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569เพื่อน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคณะผู้บริหารกระทรวงพม.ผู้แทนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องครอบครัวและญาติของผู้บรรพชาอุปสมบทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครค่ะโครงการพระธรรมจาริกถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของราษฎรบนพื้นที่สูงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและสามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสมซึ่งได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2508จนถึงปัจจุบันนะคะรวมเป็นเวลา61ปีเลยทีเดียวค่ะทำให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทแล้วจำนวน 12,338 คนและยังคงครองสมณเพศจำนวน272รูปปฏิบัติศาสนกิจประจำอาสม225แห่งในพื้นที่13จังหวัดโดยทำหน้าที่เป็นพระนักพัฒนาอยู่เคียงข้างชุมชนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

อย่างยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูงที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้จะได้รับการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและการล่อล้อมขัดเกลาจิตใจสามารถดำรงตนอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรมและสานต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปค่ะ

0: นาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
2: ์ด้วยกดไลค์
0: ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทัน

ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณครองแผ่นดินหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการคุณครองแผ่นดินได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมเตรียมหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตรองรับส่งต่อผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
7: นายแพทย์สมฤทธิ์ ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน11รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าภายใน7วันจะทราบถึงสาเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณจุดเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบ ก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการขณะที่พนักงานของร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงพนักงานร้านให้ข้อมูลแผนผังร้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนขณะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายกรมบัญชีกลางประกาศใช้ระเบียบใหม่บังคับระบบสะสมคะแนนคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานและเปลี่ยนชื่อบริษัทหนีความผิดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไป
8: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฉบับที่3ซึ่งมีผลกับโครงการที่ลงนามตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นมาเพื่อประเมินและคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐขจัดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานป้องกันการประมูลตัดราคาโดยไม่มีศักยภาพจริงและสกัดกั้นผู้ทำผิดซ้ำซากไม่ให้กลับมารับงานได้อีกซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมงานก่อสร้างมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปใน6หน่วยงานหลักงานอาคารขนาดใหญ่และโครงการมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาตรการนี้ใช้ระบบสะสมคะแนนความเสียหายจากการทำงานล่าช้าผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้มาตรฐานทั้งในระยะก่อสร้างและช่วงรับประกันหากสะสมคะแนนถึงเกณฑ์จะถูกลงโทษไล่ระดับตั้งแต่การระงับงานใหม่การปรับลดชั้นไปจนถึงขั้นเพิกถอนรายชื่อหรือแบ็คลิสต์พร้อมอุดช่องโหว่ห้ามกรรมการบริษัทที่ถูกแบ็คลิสต์เปิดบริษัทใหม่เพื่อมารับงานรัฐรวมถึงมีบทเฉพาะการให้สามารถหักคะแนนโครงการที่เซ็นสัญญาก่อนหน้าได้ทันทีหากพบปัญหาในระหว่างที่บริหารสัญญาปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHzจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
12: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะโค้งสุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญชวนศิลปินรุ่นใหม่สมัครเข้าประกวดเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยครั้งที่3ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญชวนเยาวชนที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยอันทรงคุณค่าเข้าประกวดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569เป็นการประกวดในประเภทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยชิงถ้วยและเงินรางวัลรวม 500,000 บาทพร้อมโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศโดยเปิดรับสมัครทั่วประเทศถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยการแข่งเลือกแข่งพื้นที่การแข่งขันผู้สมัครต้องระบุภาคการแข่งขันให้สอดคล้องกับภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของสถานศึกษาในปัจจุบันแบ่งเป็น4ภูมิภาคและต้องมีคุณสมบัติคือมีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าณวันที่สมัครอีกทั้งต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ไม่ว่าจะเป็นประเภทเพลงใดและไม่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือรายการใดหากในกรณีมีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์090-975-555ในวันและเวลาราชการกระบี่ยอดใช้จ่ายพุ่งต่อเนื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เงินสะพัดเกือบ500ล้านบาทนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยข้อมูลยอดใช้จ่ายตามโครงการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของรัฐบาลโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดกระบี่สรุปข้อมูลณวันที่10กรกฎาคม2569โดยสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่รายงานมีผลตอบรับดีอย่างต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายสะสมแล้ว 495.86 ล้านบาทและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 2,575 ร้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวเพิ่มเติมว่าจากตัวเลขยอดค่าใช้จ่ายสะสมของจังหวัดกระบี่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนชาวกระบี่ให้ความสนใจและตื่นตัวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นจำนวนมากจึงอยากจะเชิญชวนร้านค้าผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ซึ่งจากการสอบถามร้านค้าผู้ประกอบการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการมีรายรับมากยิ่งขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นของกระบี่อย่างคึกคักทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านอบจ.กระบี่ร่วมโครงการผู้สูงอายุทรายขาวยิ้มครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2569นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายวชิรากิติธรกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุทรายขาวยิ้มครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสมรักทองรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีนายก้าศาสตร์ผลเงาะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายอลงกรดเชื่องยางสมาชิกสภาอบจ.กระบี่ อำเภอคลองท่อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายขาวเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งการจัดโครงการมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทรายขาวทั้ง7หมู่บ้านเข้าร่วมจำนวน400ท่านณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อสร้างความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างพลังการรวมกลุ่มของผู้สูงวัยสร้างสังคมไทยรู้รักสามัคคีซึ่งโครงการในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทรายขาวทั้ง7หมู่บ้านที่เข้าร่วมจำนวน400ท่านสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่เผยแอปพลิเคชันทางรัฐยกระดับบริการเพื่อผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมร่วมกับแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเข้าถึงบริการด้านประกันสังคมได้อย่างครบวงจรผ่านช่องทางดิจิทัลตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงโดยแอปพลิเคชันทางรัฐได้รวบรวมบริการของสำนักงานประกันสังคมไว้ถึง17บริการครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆเช่นคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพว่างงานหรือทุพพลภาพการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และ40การชำระเงินสมทบไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลและการขึ้นทะเบียนนายจ้างผู้ประกันตนสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐจากนั้นไปที่เมนูบริการเลือกหมวดหมู่สวัสดิการและเลือกงานบริการสำนักงานประกันสังคมก็สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองทันทีแอปทางรัฐช่วยในเรื่องประกันสังคมของคนทำงานง่ายขึ้นจัดให้ฟูลเซอร์วิสเพิ่มประสิทธิภาพโปร่งใสและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนลดระยะเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเป็นการอำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: เพราะพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในธรรมะที่เป็นส่วนเหตุเช่นอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาวิชาและทรัพย์เป็นต้นอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรักษาสิ่งที่แสวงหามาได้กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนมิตรที่ดีงามสมชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้มิให้ฟุ่มเฟือยนักมิให้เบียดกรอนักนอกจากปัจจุบันยังมีอนาคตและจำต้องการผลที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขในอนาคตและนอกจากเฉพาะตนยังมีผู้อื่นที่ต้องเกื้อกูลตามความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันด้วยสิ่งที่ต้องการต่างๆเช่นเดียวกันผลที่ต้องการสำหรับอนาคตและสำหรับเกื้อกูลผู้อื่นเรียกว่าประโยชน์ภายหน้า
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

รอบวันบริการมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาหวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ

0: วันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกฟผ.ผนึกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบเปิดเขื่อนราชประภาเป็นสนามแข่งปั้นนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สู่เวทีนานาชาติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดพื้นที่เขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสนามแข่งเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เวทีนานาชาติการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นในหลายประเภททั้งเรือใบขนาดเล็กสำหรับเยาวชนแบบเล่นคนเดียวและเรือใบประเภททีม 4-6 คนเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ประชันฝีมือทดสอบศักยภาพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนสนามแข่งธรรมชาติของเขื่อนราชประภาควบคู่กันนี้ยังมีการจัดอบรมโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่รอบเขื่อนเข้าร่วมเรียนรู้มากกว่า200คนโดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่าน4ฐานการเรียนรู้ได้แก่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาเรือใบส่วนประกอบของเรือและการผูกเงื่อนการฝึกเล่นเรือด้วยเครื่องจำลองและการกู้เรือก่อนลงฝึกแล่นเรือในแหล่งน้ำจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นเรืออย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกีฬาเรือใบการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกฟผ.และสมาคมกีฬาแข่งขันเรือใบในการส่งเสริมกีฬาเรือใบไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งฝึกซ้อมการเพิ่มฐานนักกีฬาและการผลักดันเยาวชนให้เติบโตสู่ระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.ได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบเพื่อต่อยอดนักกีฬาเรือใบระดับทีมชาติและนานาชาติต่อไปในอนาคตจบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารัมพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนชัยสิริผู้ประกาศค่ะ
1: ยุงกัดค
2: ่
1: ะ
2: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
1: น
2: ี่นี่นี่นี่นี
1: ่ตรงนี้ด้วย
2: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
1: ฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม่
3: โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
2: อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการนะคะคุณฟังก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะคุณฟังตั้งแต่เวลา 15:30 น.จนถึงเวลา 16:00 น.ค่ะวันนี้ก็อยากจะเริ่มต้นรายการด้วยความรู้สึกว่าอบอุ่นใจค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็ยังได้เห็นน้ำใจคนไทยที่พร้อมแบ่งปันช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นยามสุขหรือยามทุกข์เราต่างจับมือกันก้าวผ่านอุปสรรคด้วยความสามัคคีนี่ก็คือเสน่ห์อันงดงามของสังคมไทยนะคะที่ควรร่วมกันรักษาไว้ค่ะและสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการที่พี่น้องชาวไทยทุกศาสนาไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามคริสต์ซิกหรือว่าศาสนาอื่นๆต่างก็เคารพในความเชื่อของกันและกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจความเมตตาและก็การให้อภัยกันนะคะที่ทำให้สังคมมีความสงบสุขและก็เข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่ผู้คนต่างร่วมแรงร่วมใจสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสามัคคีเคารพความแตกต่างและร่วมกันสร้างสังคมแห่งสันติสุขเพราะว่าเมื่อเราจับมือกันนะคะประเทศไทยของเราก็จะเป็นบ้านที่อบอุ่นและน่าอยู่สำหรับทุกๆคนค่ะสำหรับรายการใต้สันติสุขวันนี้นะคะก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: ราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
1: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับปัตตานีพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดนำทีมเทศกาลเปิดเมืองครั้งที่1คาดว่าดึงนักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คนกระตุ้นเมืองสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนค่ะที่ห้องประชุมพญาตานีชั้น4สารกลางจังหวัดปัตตานีนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกและคณะทำงานเทศกาลเปิดเมืองปัตตานีอย่างสร้างสรรค์ประจำปี2569ครั้งที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าและความพร้อมในการปฏิบัติงานนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะการจัดงานเทศกาลเปิดเมืองปัตตานีในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยมี3ไฮไลท์กิจกรรมสำคัญที่จะพลิกโฉมและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของจังหวัดนะคะประกอบด้วย 1. เทศกาลปัตตานีดีโคดดิจระหว่างวันที่11ถึง19กรกฎาคม2569จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอปัตตานีอำเภอยะริงและอำเภอไม้แก่น 2. เทศกาลแห่งสายน้ำปัตตานีดินแดนลังกาสุกะ17ถึง19กรกฎาคม2569นะคะจัดขึ้นณบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีค่ะ 3. ปัตตานีบาติกโมเดล17ถึง19กรกฎาคม2569เช่นกันนะคะจัดขึ้นที่วิชาลัยบาติกโมเดลอำเภอเมืองปัตตานีค่ะนางฟาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่างานนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เข้าร่วมงานรวมกว่า 40,000 คนโดยเน้นย้ำเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิจกรรมครั้งนี้นะคะจะพลิกโฉมเมืองปัตตานีในมุมมองใหม่ๆผ่านแนวคิดอาหารอาภรณ์อาคารและอารมณ์โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและคนในชุมชนซึ่งก็จะทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงและยั่งยืนจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวปัตตานีร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆค่ะทั้งด้านสถานที่การรักษาความสงบเรียบร้อยและการประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดเตรียมระบบไว้รองรับอย่างรอบด้านโดยมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงค่ะ

0: ายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
1: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
0: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ยะลาใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรที่มากด้วยความอุดมสมบูรณ์แม้จะเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลแต่กลับมีทะเลสาบใหญ่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฮาลาบาลาอเมซอนแห่งอาเซียนพื้นที่บ่มเพาะความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นรากฐานของทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งถูกแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9แหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่ามกลางผืนป่าฮาลาบาลาที่เขียวขจีพร้อมต้อนรับนักเดินทางผู้แสวงหาความสุขจากธรรมชาติและเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของชุมชนตาพะเยาชุมชนท่องเที่ยวริมทะเลสาบใหญ่ที่พร้อมให้คุณได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำล่องเรือนั่งแพและธรรมชาติชุมชนท่องเที่ยวเหมืองลาบูชุมชนเหมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติไว้อย่างน่าประทับใจชมวิวดูน้ำตกเดินป่าศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์เหมืองแร่ในตำนานวัดถ้ำคูหาพิมุขโบราณสถานสมัยศรีวิชัยใกล้ตัวเมืองยะลาที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์พระพุทธรูปโบราณแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถานสำคัญที่อยู่คู่จังหวัดยะลามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอิ่มอร่อยกับเมนูวัตถุดิบพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นรสชาติการปรุงสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะมาตรฐานร้านอาหารไทยซีเล็กสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากแหล่งกำเนิดเฉพาะถิ่นกล้วยหินบันนังสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจากวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งงานผ้างานหัตถกรรมอาหารของฝากของที่ระลึกสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนพร้อมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรระดับส่งออกจากโลคอลสู่โกลบอลเที่ยวใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเที่ยวยะลา

ค่ะคุณฟังคะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการใต้สันติสุขได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวาสนาบัวทองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำ
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สสปท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และสถานบริการทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำและควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของอาคารขณะที่ประชาชนควรสังเกตตำแหน่งทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหากเกิดเหตุให้รีบอพยพทันทีไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงการหลบในพื้นที่ปิดนิตยาคุณสินรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง29แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่เบื้องต้นดำเนินคดีก่อน3แปลง
8: พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีและส่งมอบข้อมูลกรณีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองหลังจากให้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานสนที่กำลังร่วมกับชุดพยัคฆ์พรายกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบเชิงลึกจนพบความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส.3ก.ท ับซ้อนป่าสมบูรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติแหลมโสนจำนวนหลายแปลงโดยให้อัธพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภาพรวมมีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน29แปลงรวมประมาณ643ไร่แต่จะดำเนินคดีที่ดิน3แปลงที่มีพยานหลักฐานและผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังชัดเจนที่สุดมาดำเนินคดีก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ดำเนินการแล้วหลายมาตราย้ำพร้อมตัดงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศทันทีที่ไม่จำเป็น
9: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะกรรมาธิการวิสามัญว่าการพิจารณาได้ดำเนินไปแล้วหลายมาตราโดยคาดว่าจะพิจารณางบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไปพร้อมระบุว่าปีงบประมาณนี้หลายหน่วยงานราชการได้รับการปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างมากทำให้การอภิปรายในชั้นกรรมาธิการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณอาจมีไม่มากนักแม้งบประมาณโดยรวมจะลดลงแต่การตรวจสอบจะยังเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานและการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบรายการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็จะเสนอให้ตัดงบประมาณในส่วนนั้นทันทีชาววิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาใหม่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะในวันนี้ค่ะเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่13นะกรกฎาคม2569ค่ะและเจอกันกับดิฉันค่ะสาลิฮาอุสมาค่ะ
2: ค่ะอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ค่ะรวดเร็วทันใจ
2: ค่ะ
1: เร็วไปสักนิดนึงนะคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวในวันนี้ค่ะก็เป็นในช่วงของสวัสดิ์ทองพันงามเป็นแม่ข่ายนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันก่อนที่จะเกริ่นไปส่วนของเนื้อหาต่างๆนะ
2: ค่ะ
1: วันนี้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นอย่างไรกันบ้างคะฝน
2: วันนี้ก็มีฝนตกมั้งแต่ตอนเช้านะคะต้องสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: รู้สึกว่าลมพัดแรง
2: แรงมากค่ะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งเตือนแล้วนะคะว่าตั้งแต่วันที่10ถึง14ค่ะแล้วก็แจ้งเตือนในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งกันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคลื่นลมแรงค่ะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ในอำเภอเมืองพังงานะคะก็มีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นใช่ไหมคะก็ณตอนนี้ก็มีตกบ้างแล้วก็สลับกันนะคะแล้วก็ลองดูว่าช่วงเย็นวันนี้ก็ยังคงตกอีกไหมนะคะ
1: จ้ะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะในวันนี้ค่ะทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะก็ไม่ใช่มีแค่2ท่านเท่านั้นนะคะเรามีทีมงานเบื้องหลังที่อยู่กับเรานะคะในส่วนของท่านแรกค่ะเทคนิคนะคะคุณพิธีนันท์บุญศรีในช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะควบคุมการผลิตนางวรวรรณบุญรังสีนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาและอำนวยการผลิตค่ะนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะก็เป็นหน่วยงานที่คอยซัพพอร์ตเรานะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันอย่างที่ได้ทราบกันที่เราได้เห็นข่าวกันเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะ
2: คือ
1: แต่ว่าเป็นข่าวที่โด่งดังแล้วก็เป็นข่าวที่ทุกคนต้องจับตานะคะในส่วนของความเคลื่อนไหวนะคะกับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดพร้อมร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีการระบุนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการสอดทุจริตนะคะในเบื้องต้นจำนวน5รายด้วยกันซึ่งขณะนี้เองค่ะคณะกรรมการก็อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานรวมไปถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้ค่ะน้องฝนคะคณะกรรมการกลางเนี่ยจะมีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติค่ะก่อนที่จะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นนะคะทางจังหวัดเองก็จะแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ค่ะผู้ฟังออกคำสั่งเพื่อถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวนะคะออกจากราชการทันทีค่ะ
2: ค่ะ
1: พร้อมกันนี้เองก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบนะคะประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษในการตรวจนะคะตรวจสอบข้อมูลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยจะมีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาเข้าข่ายเกี่ยวข้องรวมกว่า 6,014 รายค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะปปช.ก็จะทยอยเรียกตัวบุคคลดังกล่าวเนี่ยมาสอบปากคำหากผู้ใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีการพิจารณาจำหน่ายรายชื่อออกนะคะแต่หากพบว่ามีส่วนกับการทุจริต หรือจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะโดยปปช.จะมีคาดนะคะว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะคะนอกจากนี้เองค่ะกองบังคับการปราบปรามการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เข้ามาตรวจสอบนะคะเส้นทางการเงินเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงมหาดไทยคุยจะมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดกันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ฮอตกันเลยทีเดียว
2: ใช่ค่ะร้อนมากๆค่ะสำหรับประเด็นการทุจริตการสอบนะคะมาดูในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างค่ะตอนนี้ก็ผนึกกำลังค่ะทุกภาคส่วนเพื่อที่จะยกระดับการปรับปรามการละเมิดค่ะทั้งในท้องตลาดแล้วก็รวมไปถึงตลาดออนไลน์ด้วยค่ะเพื่อที่จะปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาค่ะภายใต้แนวคิดไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะแล้วก็สยามสแควร์ค่ะโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ตัวแทนต่างประเทศเข้าร่วมนะคะเพื่อที่จะรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนค่ะแล้วก็ยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดแล้วก็ในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะซึ่งปัญหาดังกล่าวค่ะก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่ เศรษฐกิจภาพลักษณ์นะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศด้วยค่ะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ต่อยอดความร่วมมือนะคะโดยการจัดพิธีลงนามความบันทึกความเข้าใจนะคะหรือ MOU ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดนะคะเพื่อที่จะร่วมมือการสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนออนไลน์นะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้การต้อนรับจากบริษัทยูนิลิเวอร์ค่ะของไทยนะคะก็เข้าสู่เครือข่ายความร่วมมือในการใช้มาตรการนะคะเพื่อที่จะระงับการขายสินค้าละเมิดกฎหมายค่ะซึ่งทำให้ปัจจุบันค่ะมีสมาชิกในเครือข่ายรวมกว่า45 องค์กรค่ะทั้งภาครัฐเจ้าของลิขสิทธิ์เองนะคะแล้วก็5แพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Lazada ค่ะ Shopee TikTok Shop ค่ะ NextGen Commerce นะคะแล้วก็ LINE ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะภายในงานนะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมค่ะเพื่อที่จะรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบแล้วก็โทษภัยของการใช้สินค้าปลอมกันด้วยนะคะพร้อมที่จะปกป้องสิทธิ์ของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการค่ะเพื่อที่จะปลูกฝังค่านิยมในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็การบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนในเรื่องของการปราบปรามการละเมิดหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะ
2: มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ออกเตือนนะคะประชาชนในช่วงวันที่12นะคะจนถึงวันที่14ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยค่ะแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูงนะคะ 2-4 เมตรกันเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะสำหรับเรือเล็กค่ะควรงดออกจากฝั่งในบริเวณดังกล่าวเลยนะครับซึ่งทั้งนี้ค่ะในส่วนของพายุโซนร้อนบาหวีนะคะก็พัดปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูนะคะประเทศจีนคาดว่าจะมีกำลังอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็จะกลายเป็นดีเพรสชันค่ะซึ่งความหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะก็จะกำลังแรงตาม ระยะต่อไปค่ะในส่วนพายุตัวนี้ค่ะก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงในส่วนของสภาพอากาศของประเทศไทยแต่ก็จะทำให้ในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นเองก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะที่กำลังจะมีแผนนะคะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดการกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้วางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันนะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพรวมไปถึงระมัดระวังกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะเราไปกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะสายรักสุขภาพห้ามพลาดนะคะกับทางด้านของจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการนับถอยหลังสู่กิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่ง2026นะคะเตรียมพร้อมความปลอดภัยรอบด้านค่ะซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งค่ะปีนี้นะณห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่ค่ะโดยในครั้งนี้นี้เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในปีนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นปีที่4ของโครงการซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569ค่ะณอุทยานแห่งชาตินะคะตำบลทับปริงนะคะอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะด้วยกันได้แก่7กิโลเมตรนะคะก็ผู้สมัคร500คนถือว่าเยอะน
1: ะ
0: แล้วก็15กิโลเมตรค่ะผู้สมัคร400คนและ25กิโลเมตรผู้สมัคร300คนรวมผู้สมัคร 1,200 คนนะคะซึ่งเราเองก็ไม่ทันละ เพราะว่าเต็มทั้งนี้นะคะผู้จัดการแข่งขันก็มีการให้มีประกันอุบัติเหตุสำหรับการกีฬาที่สมัครร่วมแข่งขันทุกระย
1: ะ
0: โดยมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะนะคะสายตานะคะตามเงื่อนไขรวมไปถึงจัดให้มีการประกันค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 บาทกันด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันการจัดการกำลังคนรอบพื้นที่จัดกิจกรรมค่ะรวมไปถึงการจัดการที่จอดรถการเดินทางและการจัดการเรื่องของอาหารสำหรับทีมงานร้านอาหารทั่วไปเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติกันด้วยค่ะสายรักสุขภาพห้ามพลาด
1: ไม่พลาด
0: แต่เราก็ต้องถอยหลังเพราะว่ามันเต็มแล้วนะคะ
1: มาดูในส่วนของจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินค่ะโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของประกันภัยแล้วก็บริหารความเสี่ยงค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้มีพิธีเปิดโดยท่านนายสกุลดำรงเกียรติกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการตระหนักรู้ด้านการประกันภัยและก็การบริหารความเสี่ยงและการเงินในกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยตามนโยบายของรัฐบาลครั้งที่2ค่ะประจำปี2569ค่ะภายใต้แนวคิดเติมความรู้ด้านการเงินสร้างความมั่นคงด้านการประกันภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการสนับสนุนนะคะเราว่าไม่ได้ว่าจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประตูที่เขาเรียกว่าประตูต้อนรับ
0: นักท่องเที่ยว
1: เข้าสู่ภาคใต้นั่นเองค่ะก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจจากหลากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรนะคะการประมงการท่องเที่ยวการค้าการบริการนะคะรวมถึงพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนชุมพรก็ถือว่าดังเหมือนกันนะคะแล้วก็เยอะด้วยนะคะตอนนี้กาแฟโรบัสต้านะคะปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราค่ะรวมถึงการประมงชายฝั่งที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของภาคเอกภาคท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดเองก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในปี2567นะคะมีผู้เข้าที่จะมาเยี่ยมเยือนในจังหวัดชุมพรนะคะกว่า 1.75 ล้านคนค่ะแล้วก็สร้างรายได้ในด้านของการท่องเที่ยวประมาณ 6,750 ล้านบาทค่ะสะท้อนถึงความขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีนัยสำคัญค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเติบโตทางเศรษฐกิจย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอค่ะทั้งจากภัยพิบัติค่ะพายุแล้วก็ฝนตกหนัก

0: ก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็คำนึงถึงอะไรเขาเรียกว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตกันทิ้งท้ายสักนิดนึงนะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะฝนคะมีที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปส่งลูกเต่ามะเฟืองกลับสู่ท้องทะเลซึ่งถือได้ว่าเป็นรังที่สอง
1: รังที่สองแล้ว
0: ก็เป็นลูกแม่น้ำโม
1: ใช
0: ่ใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาเป็นสักขีพยานแล้วก
1: ็
0: ส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวน้อยนะคะในการก้าวแรกของการเดินทางในวันอาทิตย
1: ์ใช่ค่ะก็คือในส่วนของลูกเต่ามะเฟืองตัวเนี้ยของแม่นโมด้วยความที่เขาขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลซึ่งไม่ใช่มีแค่2รังค่ะมีทั้งหมด6รังตอนนี้ค่ะน้องก็ได้ฟักตัวไปแล้ว2รังซึ่งอีกเหลืออีก4รังซึ่ง4รังเนี้ยคาดว่าก่อนเราก็ต้องติดตามข่าวจากทางเพจของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะคะเพื่อที่จะทราบกิจกรรมเหล่านี้ตอนนี้คือติดตามอยู่เหมือนกันค่ะพี่ฮาเพราะว่าอยากจะไปดูน้อง
0: พี่ฮาเคยไปปล่อยนะก็คือแบบอุ้ยรู้สึกว่ามันนิ่มมากเลยแต่ว่าเราต้องใส่ถุงมือจากที่ว่าเราเห็นในส่วนของแสงไฟที่เป็นแสงไฟสีแดงไหมเพื่อที่จะไม่ให้น้องเนี่ย
1: กระทบ
0: เนี่ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามนะคะมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงามาเป็นสักขีพยานนะคะในการปล่อย
1: เดี๋ยวครั้งถัดไปเดี๋ยวต้องรอน้องฟักก่อน
0: โอเคได้ค่ะก็นี่ก็เป็นในเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่กันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ค่ะดูเวลาแล้วนะ 16:24 นแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะก็ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะที่ติดตามทุกสถานีกันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะแล้วก็อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี่ยมการนะคะรวมไปถึงควบคุมการผลิตค่ะนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพังงาค่ะและในวันพรุ่งนี้ติดตามกันได้กับข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวพบเจอกันกับสวทกระบี่ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสาลิหาอุสมาค่ะ
1: ค่ะดิฉันอริสาศิรัตน์ค่ะ
0: ลากันไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันซาเลฮาอุสมาขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรชาวเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาค่ะยังคงปลื้มปิติเมื่อรำลึกถึงภาพประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2442ปีก่อนนะคะยังคงเป็นที่จดจำและเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดพังงาจนถึงปัจจุบันติดตามได้จากรายงานภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่เดิมมีนามว่าเมืองพูงาตามชื่อของเขางาหรือเขาพังงาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองต่อมาสันนิษฐานว่าด้วยการติดต่อค้าขายแร่ดีบุกกับชาวต่างชาติสำเนียงการเรียกขานชื่อเมืองจึงได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพังงาดังปรากฏในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างวันที่8ถึงวันพระหัสบดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกในการนี้ได้ทรงพระราชปฏิสันถานกับประสบนิกรอย่างใกล้ชิดณสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทรงมีพระราชดำรัสถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยความห่วงใยหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามและเสด็จต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยทรงใช้แพขนานยนต์ข้ามฟากน้ำบริเวณบ้านท่านุ่นต่อมาในวันที่12มีนาคมทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่เขตจังหวัดพังงาอีกครั้งณวัดสุวรรณคูหาและศาลากลางจังหวัดพังงาในโอกาสนี้ทรงรับถวายพระแสงราชสัตราประจำเมืองและทรงมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีที่ราษฎรมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีพร้อมทั้งพระราชทานพรให้ประสงค์นิกรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันจากนั้นเสด็จทรงพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่รอรับเสด็จในเวลา 13.22 นาฬิกาและได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปอย่างที่ว่าการอำเภอทับปุดส่งพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18เมษายนพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งที่2โดยเรือรบหลวงถึงอ่าวพังงามีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาเข้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่าวพังงาป่าชายเลนและถ้ำลอดโดยเรือพระที่นั่ง นงพงาที่ทางจังหวัดจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่หัวเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพทรงทราบข่าวทางวิทยุสื่อสารว่ามีราษฎรมารอรับเสด็จบริเวณเกาะปัญญีเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปเกาะปัญญีด้วยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่กิ่งอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนกิ่งอำเภอเกาะยาวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดต่างๆนอกจากจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วยังทรงเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่ทรงรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิใจพัฒนาขึ้นจังหวัดพังงาเป็นอีกจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาเช่นโครงการศึกษาทดลองเพราะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานตำบลบางวันโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนความสำเร็จของโครงการนี้ทำให้มีการขยายเครือข่ายออกไปยังอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอไทเหมืองอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งธนาคารปูและปลูกป่าชายเลนทดแทนทำให้ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านคลองเคียงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจังหวัดพังงาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพังงาหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพังงาได้รับการอนุรักษ์ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ชาวพังงาจะพร้อมใจกันสืบสานน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจทรงคุณค่าและพระเมตตาครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านบางพลัดจังหวัดพังงาในวันที่12เมษายน2544สร้างความปลักปลื้มให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทำให้ประสงค์นิกรในพื้นที่บางพลัดจังหวัดพังงาได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: ช่วงตาม

0: ปกติถุนก็ทางหมู่บ้านแต่ผมเป็นแกนนำไปเหนือรับทรงพิทักษ์ป่าจากป่าสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีหน้าที่ตำหนักทักษิณราชินีเวชพอปีสี่สมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระมหาราชินีท่านเสด็จมาประทับที่บ้านบางพัดเมื่อวันที่12มีนาคม2544 24ปีลงรถแล้วก็เนี่ยตอนนั้นผมอยู่ต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่อยู่ที่ลานจอดรถของที่ระลึกตรงลานจอดรถแล้วท่านลงสะพานแล้วก็มาถึงกลางสะพานก็ได้ปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยกุ้งสัตว์น้ำนานาชนิดแล้วก็เดินขึ้นหมู่บ้านเนี่ยอยู่ด้านฝาของสมเด็จพระนางเจ้าครับตอนนี้ท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นพญาคตบันเมื่อวันที่12มีนาคม2544ตอน5โมงกว่าร
1: ู้สึกแบบว่า
0: หมดกำลังใจที่ว่าจะทำงานทำการเพราะว่าหัวใจอยู่กับท่านมาตลอดแต่ว่ารู้ว่าท่านไม่อยู่ผมก็หมดกำลังใจครับผมว่าความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ท่านเสด็จมาแล้วก็คนในชุมชนคนต่างถิ่นก็มาในชุมชนเยอะผิดปกติครับผมจนกระทั่งถึงปัจจุบันให้ทำโครงการบกบีขึ้น843เมตรแล้วก็ธนาคารข้าว100,000บาทครับผม
2: เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ
0: เป็นเส้นทางในป่าชายเลนที่ไปชมถึงธรรมชาติครับผมคำที่ท่านได้ตรัสว่าให้ชวนเขาไปปลูกป่าอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นแล้วพอปลูกป่าไม่ได้ถ้าได้ป่าได้อย่างอื่นด้วยเช่นกุ้งหอยปลูกปลานานาชนิดจะมาวางไข่ในป่าชายเลนมาอนุบาลในป่าชายเลนเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเราได้จับไปเป็นอาหารเหลือจากรับประทานอาหารในขายคำนี้ที่ว่าไม่มีวันลืมจนกระทั่งว่าไม่มีลมหายใจครับผม
2: หลังจากทราบข่าวท่านเสด็จสวรรคตมารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: เสียใจจ้ะ
4: ได้รับเสด็จพระราชินีด้วยใช่ไหมคะ
3: จ้า
4: เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะจาก
3: เปลี่ยนเยอะ
4: เปลี่ยนยังไงบ้าง
3: เปลี่ยนแบบเศรษฐกิจในหมู่บ้าน

0: ามกลางอ่าวพังงาที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าชายเลนสีเขียวมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สะท้อนความพอเพียงและความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินนั่นคือบ้านบางพัดหมู่บ้านชาวประมงมุสลิมเล็กๆในตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาที่วันนี้ไม่เพียงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านบางพัดทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นสิริมงคลและพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านจากพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านั้นได้ก่อกำเนิดโครงการธนาคารปูม้าบ้านบางพัดธนาคารแห่งชีวิตที่ชาวบ้านนำปูไข่นอกกระดองมาปล่อยอนุบาลให้ลูกปูเติบโตแล้วคืนสู่ทะเลเพื่อให้ธรรมชาติได้คืนฟื้นและชาวบ้านได้มีรายได้อย่างยั่งยืน
1: ชาวบ้านก็รู้ว่านี่เป็นโครงการของพระราชดำริก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดตอนนี้ก็ยังมีทุกอย่างพร้อมหมดจริงๆเสด็จมาตั้งแต่2544ตอนนี้ก็ถือว่าหลายปีนะครับหลายปีกลุ่มก็ยังอยู่ครับยังอยู่และชาวบ้านก็ได้จับปูม้าและได้มาบริโภคและไปขายนะครับไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็มาดูเติมเต็มในการใช้ชีวิตประจำวันและตั้งแต่มีธนาคารปูม้ามาในบ้านบางพัดก็ปูม้าโคตรสมบูรณ์ขึ้น
0: จากหมู่บ้านเล็กๆริมป่าชายเลนวันนี้บ้านบางพัดกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแวะมาเยี่ยมชมทั้งล่องเรือดูป่าชายเลนและชมวิถีชาวประมงดั้งเดิมวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านร้านอาหารริมคลองที่เสิร์ฟปูม้าสดใหม่จากธนาคารปูม้ากุ้งหอยปลาหมึกจากชาวประมงเองทำให้บ้านบางพัดขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอาหารทะเลสดและอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาชาวประมงยังคงออกเรือด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินที่พระพันปีหลวงทรงปกเกล้าพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีเปรียบดังน้ำทิพย์ที่ฉลมใจและชุบชีวิตชาวบ้านบางพัดให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง
1: ก็เหมือนว่าได้รับรายความอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อันนี้คือทำให้คนได้รู้จักบางพัดมาตั้งแต่เรื่องแกเสด็จมาที่นี่เลยพอแกเสด็จมาที่นี่คนมารับเสด็จเยอะพอรับเสด็จเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าโอ้มันบางพัดมันเป็นแบบนี้เขาได้บางคนโอ้ยอเมซิ่งบางพังงาแต่รู้จักด้วยเหตุผลที่มารับเสด็จ
0: นอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการเมื่อครั้งพระพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมบ้านบางพัดที่สร้างขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เพียงได้มาสัมผัสสายลมที่พัดผ่านป่าชายเลนได้ยินเสียงเรือชาวประมงลำเล็กแล่นผ่านคลองบางลิงและได้ดิ้มรสชาติอาหารทะเลสดจากฝีมือคนบางพัดก็จะเข้าใจได้ว่าความรักความเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของชาวบางพัดตราบนานเท่านาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมผู้ฟังคะจังหวัดพังงาสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่าไม้ดังพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: อ
4: ครับในวันนี้นะครับพวกเราพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงานะครับก็ได้ร่วมกันรวมพลังกันแสดงความจงรักภักดีนะครับที่มีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ท่านทรงเสด็จสู่สวรรคตนะครับเสด็จสู่สวรรคาไรนะครับก็เป็นที่สร้างความโศกเศร้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงารวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเรานะครับก็รวมพลังกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านก็คือการร่วมใจกันนะครับรวมพลังกันปลูกป่าเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับทั้งจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอทั้ง48ตำบลทั้ง321หมู่บ้านของจังหวัดพังงานะครับในช่วงเวลาภายใน100วันนะครับที่พระองค์ท่านทรงสวรรคตไปเราพยายามจะสร้างป่าขึ้นมาเพื่อให้เป็นถวายเป็นพระราชทานนะครับตามที่พระราชทานของพระองค์ท่านทรงพระราชดำรัสไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนะครับที่ท่านพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำพระองค์ท่านจะสร้างป่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงานะครับได้ร่วมใจกันปลูกป่านะครับซึ่งในวันนี้เราก็มาปลูกป่ากันที่อำเภอทับกุดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับประมาณ900กว่าคนนะครับมาร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่ากันนะครับ 1,093 ต้นในวันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะปลูกต่อเนื่องต่อไปนะครับให้เป็นตามพระราชบัญญัติของท่านและสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับให้กับผืนป่าในพื้นที่จังหวัดพังงาให้เป็นที่อยู่ของป่าของสัตว์และที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานในอนาคตของชาวจังหวัดพังงาต่อไปครับ

ชมผู้ฟังคะเรื่องราวทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ดร.ธีรพงษ์เพชรรัตน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานางวรวรรณบุญรังสีส่วนวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทสตูลสำหรับวันนี้ดิฉันซาเลหาอุสมาพร้อมทีมงานสวทพังงาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบหรือพ่อไทยทิพย์โดยเร่งตรวจสอบเครือข่ายนายหน้าและเจ้าหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารให้เด็กสัญชาติจีนล่าสุดพบเด็กต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์เพิ่มอีก13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดพร้อมตรวจสอบผู้ที่อ้างตัวเป็นบิดามารดาขณะเดียวกันมีหญิงต่างด้าว2รายพาบุตรเข้าพบตำรวจยอมรับว่าเคยใช้บริการขบวนการดังกล่าวและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนขณะนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33รายจากทั้งหมด35หมายจับเหลืออีก2รายหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยยืนยันว่าจะขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพร้อมคำนึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเก็บข้อมูลการละเมิดถ้อยแถลงร่วมกว่า20ครั้งเพื่อนำเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบยืนยันยังไม่มีประโยชน์ที่จะประชุม JBC ร่วมกันหากยังคงยั่วยุนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวและไม่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และคณะโฆษกหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงถึงภารกิจการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้ว่าเป็นการพาคณะสื่อมวลชนมารับทราบและสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันรวมทั้งมาให้กำลังใจกำลังพลหน้าแนวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและยากลำบากพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่ยังคงยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันตนเองและกฎการใช้กำลังรวมทั้งการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันยังได้เปิดเผยด้วยว่าได้รับรายงานถึงพฤติกรรมการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของฝ่ายกัมพูชากว่า20ครั้งในช่วงที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าข หากฝ่ายกัมพูชายังคงพฤติการในลักษณะนี้ทางการยั่วยุการอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในการชี้แจงผ่านประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการเจรจาปักปันเขตแดนในพื้นที่นี้ตามกลไกของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาเที่ยงเหลืออีก11หลักจาก24หลักเขตก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกันหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนัดแรกเลือกนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนั่งประธานสภาพร้อมชูนโยบายสภาโปร่งใสตรวจสอบได
9: ้นางสาวเมธาวีธารดำรงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เขตปทุมวันเป็นประธานชั่วคราวในการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครโดยมีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่ง2รายได้แก่นางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อและนายวิรัตคงคาเขตสก.เขตบางกอกใหญ่โดยนางสาวภัทราพรได้แสดงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการยกระดับสภาโปร่งใสตรวจสอบได้ผ่าน4มาตรการหลักที่จะผลักดันให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ได้แก่การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการทุกชุดการเปิดเผยผลการลงมติและสถิติการเข้าประชุมของสมาชิกโดยอัตโนมัติการจัดตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณขณะที่นายวิรัตได้แสดงวิสัยทัศน์เน้นย้ำความสมดุลของ3ฟันเฟืองหลักคือฝ่ายบริหารข้าราชการและสภาเพื่อขับเคลื่อนประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนแบบเปิดเผยซึ่งผลปรากฏว่านางสาวภัทราพรได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ39คะแนนและนายวิรัตที่ได้รับ7คะแนนส่งผลให้นางสาวภัทราพรได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่นีน่าค่ะก็ยังคงมาทำหน้าที่ตรงนี้ยังคงมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะไปจนถึงเวลา 18:00 นค่ะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณฟังตั้งแต่เวลา 17:07 นโดยประมาณจนถึงเวลา 18:00 นนะคะซึ่งก็จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้หลายๆท่านก็คงกำลังขับรถกันอยู่นะคะกลับจากทำงานหรือว่ามีภารกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งการขับรถก็ขอให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกๆท่านค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่บ้านช่วงนี้ก็คงจะทำงานบ้านกันอยู่กับครอบครัวนะคะทำงานบ้านทำอาหารกันเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารร่วมกันกับบุคคลในครอบครัวของท่านก็ทางรายการส่งความสุขส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณฟังทำกิจกรรมกันไปแล้วก็การบ้านนี้มีสุขก็จะเป็นเพื่อนคุณฟังไปจนถึงเวลา 18:00 นนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะมี3ช่วงค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวส่วนช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าวันนี้จะนำข่าวเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลักดันอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์สู่เวทีสากลไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังและช่วงที่3นะคะช่วงนิทานพาเพลินวันนี้จะนำนิทานเกี่ยวกับเรื่องเมื่อเต่าเบือกกระดองมาฝากน้องๆหนูๆกันนะคะนี่ก็คือหัวข้อหลักๆทั้ง3ช่วงที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันสัก2เพลงก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดทั้ง3ช่วงนี้เชิญรับฟังค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังคะการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนอกจากว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้หัวใจของเราเองและบุคคลในครอบครัวเกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะเกิดความรักในครอบครัวซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะและก็จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตด้วยนะคะซึ่งคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวจะต้องมีการวางแผนในการดูแลสุขภาพล่วงหน้านะคะซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดีค่ะผลดีอย่างไรนั้นมาฟังกันดูนะคะนั่นก็คือสามารถที่จะกำหนดวิธีการหรือเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของตัวเองหรือบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมนะคะข้อต่อไปก็คือสามารถที่จะกำหนดช่วงเวลาในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมอาจจะมีกิจกรรมการออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือในบางครอบครัวค่ะอาจจะมีเวลาว่างในช่วงเย็นก็อาจจะกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในช่วงเย็นก็ได้หรืออาจจะกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมนะคะข้อต่อไปค่ะเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัวไม่ให้ป่วยด้วยโรคต่างๆนับว่าเป็นการสร้างสุขภาพซึ่งก็จะดีกว่าการที่จะต้องมาซ่อมสุขภาพหรือว่าการรักษาพยาบาลในภายหลังกันนะคะข้อต่อไปค่ะช่วยในการวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัวเนื่องจากไม่ต้องใช้จ่ายเงินในการรักษาพยาบาลนะคะข้อต่อไปค่ะส่งเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัวและข้อสุดท้ายค่ะทำให้คุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวดีขึ้นค่ะซึ่งการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะการรู้จักและสร้างนิสัยที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางกายทางใจอารมณ์และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่าถ้าตัวเองมีวินัยเรื่องสุขภาพมีความรู้เรื่องสุขภาพก็จะเป็นผลดีต่อทุกๆด้านซึ่งการดูแลสุขภาพของคนนั้นพัฒนาตามวัยได้แก่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุโดยต้องดูแลแตกต่างกันไปนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะครอบครัวเป็นสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งมีสมาชิกเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ลูกหรือว่าเป็นสังคมของกลุ่มญาติที่ประกอบด้วยบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกซึ่งสมาชิกในครอบครัวนะคะจะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันแต่ทุกคนต้องมีความห่วงใยมีความรักเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะให้ความช่วยเหลือดูแลกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพค่ะแต่ละคนมีหน้าที่ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงซึ่งเมื่อทุกคนต่างก็ดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะคะสุขภาพส่วนรวมหรือว่าสุขภาพของครอบครัวก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ตามไปด้วยค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลักดันอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์สู่เวทีสากลไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit Plus 4ณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อกำหนดนโยบายและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนซึ่งนายประเสริฐได้แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยให้ครอบคลุมเท่าเทียมและตอบสนองต่อผู้เรียนทุกกลุ่มนะคะโดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มเปราะบางภายใต้หลักการไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังเน้นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง4ด้านได้แก่1รูประบบจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเพื่อให้ทรัพยากรเข้าถึงผู้เรียนกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด 2. ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout ควบคู่กับการพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่น 3. สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและครอบคลุม 4. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อลดภาระงานธุรการของครูภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมเท่าเทียมยืดหยุ่นและพร้อมรับอนาคตอีกทั้งได้ประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม Global Education Meeting 2027ขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้แนวคิด Education for AllAnd all for education เพื่อร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมและไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังและนำเสนอแนวคิด Road to ASEAN Zero Dropout 2030ตั้งเป้าผลักดันให้เป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคและเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571พร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนการเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทบทวนทางเทคนิคใกล้จะสมบูรณ์แล้วซึ่งไทยกับ OECD โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เริ่มความร่วมมือด้านการศึกษามาตั้งแต่ปี2561โดย OECD ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยในความร่วมมือต่างๆและยินดีสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยสำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้แก่การเพิ่มความน่าเชื่อถือของไทยในสายตาต่างชาติเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นมาตรฐานการศึกษาเข้าใกล้ระดับโลกเช่นผลพิซซ่าดีขึ้นระบบราชการโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลมากขึ้นค่ะ

0: งนิทานพาเพลิน
1: มาถึงช่วงของนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆกันแล้วค่ะวันนี้นิทานที่นำมาฝากน้องๆหนูๆ นะคะเป็นนิทานเรื่องเมื่อเต่าเบื่อกระดองค่ะ
2: เมื่อเต่าเบื่อกระดอง
3: กาลครั้งหนึ่งมีเจ้าเต่าน้อยที่กำลังเบื่อหน่ายกระดองของตนเองเพราะมันเห็นว่ากระดองของมันไม่สวยแถมยังหนักเถอะทะมันจึงมีความคิดที่จะออกจากกระดองของมันให้ได้
4: ว่าไงจ๊ะเจ้าเต่าน้อยทำไมทำหน้ายุ่งยุ่งมีเรื่องกุ้มใจอะไรหรือเปล่า
5: ข้ากำลังคิดว่าข้าจะออกจากกระดองนี้ได้ยังไงดีนะคุณปลา
4: เจ้าต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลย มีเต่าที่ไหนล่ะเขาอยากจะออกจากกระดองกันบ้างอ่ะ
5: ก็เพราะไม่มีเต่าตัวใดเคยออกจากกระดองได้นะสิฉันน่ะถึงได้อยากออกจากกระดองดูบ้างไม่แน่นะถ้าเต่าอย่างฉันไม่มีกระดองฉันอาจจะวิ่งได้เร็วกว่าเจ้ากระต่ายขี้โม้ก็ได้นะคุณปลา
4: เธอแน่ใจแล้วหรอเจ้าเต่าน้อยว่าแต่ว่าเจ้าจะออกจากกระดองยังไงนะฉันเคยเห็นเธอตั้งแต่เธอเกิดแล้วล่ะเธอก็มีกระดองอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะ
5: นั่นนะสิฉันมีกระดองน่าเกลียดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เกิดพยายามจะมุดออกก็ไม่ได้จริงสิคุณปลาคุณปลาช่วยฉันหน่อยสิช่วยดึงมือฉันแรงๆฉันอาจจะออกจากกระดองก็ได้
4: โอ้ยคงไม่ไหวมั้งฉันน่ะไม่มีมือนะแล้วก็มีแรงน้อยด้วยคงจะช่วยเธอไม่ได้หรอกแต่ฉันว่าเธอขึ้นไปหาคนช่วยบนบกนู่นดีกว่านะแล้วถ้าเธอออกจากกระดองได้เมื่อไหร่อย่าลืมมาโอดโฉมให้ฉันดูบ้างนะ
3: แล้วเจ้าเต่าน้อยก็คลานต้วมเตรียมขึ้นไปบนบกเพื่อไปหาคนช่วยให้มันออกจากกระดองในที่สุดมันก็เจอลิงฝูงหนึ่ง
5: พี่ลิงที่แสนฉลาดจ้ะฉันมีเรื่องให้พี่ช่วยหน่อยนะจ้ะ
6: เรื่องอะไรเหรอถ้าพวกเราพอจะช่วยได้ก็จะช่วยนะเจ้าเต่า
5: คือฉันอยากจะออกจากกระดองอันเนี้ยของฉันนะจ้ะพี่ช่วยหาวิธีให้ฉันออกจากกระดองหน่อยสิ
7: ฮะไม่พูดอีกทีสิ
5: ก็ใครอยากออกจากกระดองอันเนี้ยมันแสนจะน่าเกลียดและหนักเถอะท่ามันทำให้เดินช้ากว่าเดิมแถมยังอึดอัดอีกตั้งหากพวกท่านช่วยข้าด้วยนะ
6: เมื่อเจ้าต้องการอย่างนั้นจริงๆอ่ะพวกเราก็จะช่วยแต่ว่าการที่เจ้าจะออกจากกระดองได้คงไม่มีวิธีอื่นนอกจากต้องทุบกระดองให้แตกซะ
7: คิดให้ดีนะถ้าทุบกระดองแตกแล้วเนี่ยเจ้าอ่ะไม่สามารถจะเอามันกลับคืนมาได้นะ
5: ฉันไม่เคยอยากได้มันอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดเสียดายด้วย
6: ถ้าเจ้าแน่ใจอย่างนั้นก็ดีเดี๋ยวข้าจะเรียกพรรคพวกมาช่วยกันเอาเจ้าออกจากกระดอง
3: แล้วพวกลิงก็พากันมารวมฝูงกันต่างคนต่างหยิบก้อนหินขนาดกลางมากันคนละก้อนแล้วก็ใช้มันทุบลงบนกระดองของเจ้าเต่าน้อยและในที่สุดกระดองก็แตกออก
5: ฉันออกจากกระดองได้แล้ววิเศษไปเลยขอบคุณพวกพี่ๆมากนะขอบคุณมากจริงๆไอ้ฉันรู้สึกโล่งเบาสบายจริงๆเลย
6: เป็นครั้งแรกอะที่ข้าเพิ่งเคยเห็นเต่าไม่มีกระดองรูปร่างเจ้านี่ตลกดีพี่ลึก
7: นั่นนะสิมีกระดองไว้น่ะดีแล้วดูสิตอนเนี้ยดูไม่ได้เลยล่ะตัวก็ดำน่าเกลียดผิวก็เหี่ยวย่นมาก
3: แล้วสัตว์ทั้งหลายก็พากันหัวเราะเยาะเจ้าเต่าไม่มีกระดองแล้วก็แยกย้ายกันจากไปเหลือแต่เจ้าเต่าน้อยนั่งเสียใจอยู่เพียงลำพังแล้วฝนก็เริ่มตกลงมาเจ้าเต่าก็รีบวิ่งหลบฝนด้วยความรีบร้อนมันจึงวิ่งเข้าไปในดงหนาม
5: โอ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมข้ารู้สึกแสบตัวไปหมดเนี่ย
8: ก็เจ้าน่ะกล้าดียังไงถึงได้เดินเข้ามาในหมู่พวกเราดงหนามถ้ามีกระดองไว้ป้องกันตัวเหมือนกับพวกเต่าก็ว่าไปอย่างคงไม่ถูกน้ำแหลมคมอย่างพวกข้าเกี่ยวให้อย่างเนี้ย
5: ก็ข้านี่ไงละเต่าแต่ข้าเพิ่งเอากระดองออกนี่ไม่เคยนึกเลยนะว่าน้ำเกี่ยวมันจะเจ็บอย่างเงี้ย
8: เจ้าเต่าน้อยเจ้านี่ช่างไม่รู้จักคิดเลยเจ้ามีกระดองไว้น่ะดีแล้วมันช่วยปกป้องร่างกายของเจ้าได้อย่างดีเลยล่ะเจ้าเอากระดองมาใส่อย่างเดิมดีกว่าน่ะ
5: ฉันไม่มีทางมีกระดองได้อีกแล้วล่ะ
8: อ้าวทำไมล่ะ
5: ก็ถ้าข้าจะออกจากกระดองก็ต้องทุบกระดองให้แตกซะก่อน
8: โถเจ้าเต่าผู้น่าสงสารงั้นเจ้าก็ต้องทนอยู่ในสภาพนี้นั่นแหละ
3: แล้วฝนก็ตกหนักขึ้นเจ้าเต่าตัวเปียกโชกหนาวสั่นมันรู้สึกเสียดายกระดองของมันขึ้นมาทันทีเจ้าเต่าจึงเดินกลับไปหาเศษกระดองของมันมันพยายามจะต่อกระดองของมันแต่มันก็ต้องพบกับความล้มเหลวแล้วทันใดนั้นมันก็ต้องตกใจกับเสียงคำรามของหมาป่า
9: เฮ้ hey, ไม่นึกเลยว่าข้าจะโชคดีอย่างเงี้ยยาวฝนตกหนักๆยังจะมีอาหารอันโอชะให้ลิ้มลองอีก
5: อย่ากินข้าเลยข้าหนังเหนียวไม่อร่อยหรอก
9: ใครเล่าจะรู้ถึงรสชาติของเนื้อเต่าเพราะใครก็ไม่เคยจะทำลายกระดองเต่าของเจ้าและกินเจ้าได้แต่มันก็คงเป็นโชคของข้าอีกละที่กระดองของเจ้ามันแตกไปแล้ว
3: ว่าแล้วหมาป่าก็กระโจนเข้าหาเจ้าเต่าทันใดนั้นเจ้าเต่าก็หยิบเอาเศษกระดองของมันปาไปถูกตาของเจ้าหมาป่าแล้วรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเจ้าหมาป่าโกรธจัดรีบวิ่งตามเจ้าเต่าต่อไปเจ้าเต่าเห็นหมาป่าวิ่งมาใกล้เต็มทีจึงรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายกระโดดลงเนินกลิ้งจนตกลำธารไป
4: เจ้าเต่าน้อยใช่ไหม
5: ใช่แล้วจ้ะคุณปลาฉันเองโอ้เหนื่อยแทบตายเลย
4: อ้าวเจ้าเต่าแล้วเจ้าวิ่งหนีใครมาล่ะ
5: ข้าโดนหมาป่าไล่ตามมานี่ข้ายังโชคดีนะเนี่ยตกลงมาในแม่น้ำเนี้ยก็เลยรอดตาย
4: อ้าวแล้วเจ้าจะวิ่งหนีหมาป่าทำไมล่ะเจ้าก็มุดเข้าไปอยู่ในกระดองแค่นี้หมาป่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
5: แต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นเต่าไม่มีกระดองแล้วล่ะสิฉันต้องบ้าแน่ๆเลยที่คิดออกจากกระดองตอนมีกระดองอ่ะฉันไม่เคยลำบากขนาดนี้เลย
4: โอ้ยจริงสิฉันลืมไปเลยนะว่าเธอถอดกระดองออกไปแล้วอ่ะโธ่เจ้าเต่าเจ้าน่าจะคิดให้ดีๆก่อนนะสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้เรามาตั้งแต่เกิดน่ะย่อมเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับเราอยู่แล้ว
5: ใช่ข้ามันไม่รู้จักคิดตัวจริงของข้าน่ะอ่อนแอไม่มีเขี้ยวเล็บจะไปสู้กับใครได้แถมก็ยังเดินช้าอีกวิ่งหนีใครเขาก็ไม่ทันธรรมชาติจึงสร้างกระดองที่แข็งแรงไว้ให้ข้าปกป้องตัวเองกว่าจะรู้ถึงประโยชน์ของกระดองข้าก็ต้องสูญเสียมันไปแล้วข้าอยากได้กระดองคืน
4: โถอย่าร้องไห้ไปเลยนะเจ้าเต่าถ้าเจ้าอยากได้กระดองคืนจริงๆอ่ะฉันว่านะมันอาจจะมีวิธีอยู่นะ
5: ยังมีทางอีกเหรอท่านบอกข้ามาเร็วข้าอยากได้กระดองคืนจริงๆ
4: คือว่าฉันได้ยินมาว่าที่ใต้ทะเลลึกน่ะนะมีปราสาทของเจ้าสมุทรซึ่งเจ้าสมุทรน่ะเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสัตว์อย่างพวกเราเจ้าต้องลองไปขอให้ท่านช่วยดูล่ะ
5: ดีดีข้าจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลย
3: แล้วเต่าก็ฝ่าฟันอุปสรรคเดินทางไปจนพบเจ้าสมุทรและเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังเจ้าสมุทรรู้สึกสงสารจึงช่วยบันดาลกระดองใหม่ให้แก่มันเมื่อได้กระดองใหม่มันก็ดีใจอย่างยิ่งกระดองคือสิ่งที่มันรักมากที่สุดในชีวิตและมันก็ไม่คิดที่จะออกจาก

0: ฉัน
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะคุณฟังก็ขอขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในวันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะกับรายการบ้านนี้มีสุขตั้งแต่เวลา 17:07 น.โดยประมาณจนถึงเวลา 18:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าและทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาครับช่วงเวลา 18:03 น.ที่นี่ครับจับประเด็นเป็นข่าวขอบคุณคุณพิมพ์ด้วยนะครับวันนี้ที่ติดตามแล้วก็มีคุณนอนแนนด้วยเป็นกำลังใจให้หลายๆพื้นที่เลยอย่างที่บอกไว้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเพลิงไหม้นะฮะที่บริเวณร้านดังแถวๆย่านลาดพร้าวตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าบริเวณจุดนะครับแล้วก็มีการเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็มีถามมานะครับก็มีจุดอยู่ตรงนั้นนะครับบอกอีกครั้งนึงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าอยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเรื่องราวต่างๆนะครับสคบก็ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้านะครับบริเวณสถานี MRT พหลโยธินนะครับดังนั้นก็ทั้งรับเรื่องร้องเรียนนะครับเรื่องของเอกสารพยานหลักฐานรวมถึงเรื่องสำคัญครับให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอำนวยความสะดวกครับให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตในเรื่องของการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับล่าสุดนะฮะก็ลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยแล้วก็ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็สอบสวนพิสูจน์หลักฐานสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องส่วนเจ้าของสถานบริการนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในการติดตามอยู่ล่าสุดนะฮะทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพล ตำรวจโทสยามบุญสมนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวโดยท่านบอกว่าขณะนี้นะครับร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้มีการกำชับครับให้เปิดช่องทางรับแจ้งตัวตนของญาติอย่างเต็มที่ส่วนผู้บาดเจ็บได้มีการประสานศูนย์เอราวัณนะครับแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆเพื่อติดตามอาการดูแลเรื่องสิทธิ์การประกันภัยแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับทางด้านของการตรวจสอบสภาพด้านในอาคารเนี่ยต้องบอกว่าอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยติดกับถนนลาดพร้าวมีประตูทางเข้าออกเพียงแค่2ประตูส่วนด้านหลังเนี่ยมีประตูอีก2ประตูโดยประตูที่3เนี่ยนะครับเป็นประตูที่เชื่อมออกไปยังห้องน้ำหญิงและชายก็มีการพบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยกระจุกตัวอยู่ภายในห้องน้ำเนี่ยเป็นจำนวนมากเนื่องจากขณะเกิดเหตุเนี่ยไฟดับทำให้เกิดอาการตื่นตระหนกแล้วก็ผู้ประสบภัยจึงวิ่งเข้าห้องน้ำเพื่อหาทางออกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลับไม่ได้ใช้ประตูทางออกนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวเนี่ยถูกล็อกด้วยกลอน2ชั้นหรือลูกบิดหรือไม่นะครับหากพบว่าถูกล็อกจนใช้การไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นพฤติการของการกระทำโดยประมาทขณะที่ประตูที่4ที่เชื่อมออกไปทางห้องครัวพบว่าความร้อนของเปลวไฟทำลายทั้งป้ายและก็ไฟบอกทางจนละลายนะครับอีกทั้งมีการตรวจนะฮะบริเวณมือจับแล้วก็ลูกบิดก็หายไปนะฮะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าถูกทำลายแล้วก็ชำรุดอยู่ก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับบริเวณทางไปประตูที่เดินไปประตูสู่ครัวเนี่ยกว้างเพียงแค่เมตรกว่าๆก็กลับมีตู้ล็อกเกอร์แล้วก็มีชั้นวางของเนี่ยตั้งอยู่ทำให้ทางเดินเนี่ยเกิดแคบลงเหลือเพียงแค่ทางเดินได้หนึ่งคนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ระมัดระวังในการวางสิ่งของเครื่องใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับในส่วนของปมเหตุและก็จุดต้นเพลิงจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับข้อมูลบอกว่าพุ่งเป้าไปยังบริเวณเหนือเวทีดนตรีซึ่งมีการตกแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงแล้วก็เรื่องของความสวยงามนะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บวัตถุพยานบางอย่างได้แล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบวัสดุตกแต่งเพื่อควบคุมคุณภาพเสียงดังกล่าวด้วยวัสดุไวไฟเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ได้ง่ายหรือไม่ซึ่งอาจจะบ่งชี้ชัดนะครับว่าเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาล2สน.พหลโยธินร่วมกันตั้งคณะทำงานสอบสวนเพื่อนำข้อมูลหลักฐานมารวบรวมแล้วก็รายงานต่อที่ประชุมอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำครับว่าในทางคดีต้องดำเนินคดีทางอาญาในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นหลักนะฮะส่วนการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดข้อกำหนดก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเรื่องการอนุมัติพิมพ์เขียวแล้วก็การต่อเติมอาคารเข้ามาร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันแล้วก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามในขณะนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกกันเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ก็สำคัญนะฮะหลายคนที่ติดตามกันอยู่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีไปเปิดประชุมสภากทม.เป็นครั้งแรกนะครับก็ย้ำสก.ร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การพัฒนายั่งยืนนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมนะฮะเป็นการเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนายกรัฐมนตรีครับกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้นะครับอาคารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยท่านก็ลงพื้นที่ทันทีร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์กันตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เกิดเหตุทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมไว้อาลัยแล้วก็แสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรุงเทพมหานครครับ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกนะครับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวนะครับด้านการทำงานด้านการใช้ชีวิตแต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพก็ยังเผชิญความท้าทายในหลายมิติครับที่ต้องแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่ทุกๆคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครนะฮะเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้แล้วก็ความทุ่มเทของทุกคนเนี่ยก็จะเป็นพลังครับในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเพื่อเดินหน้าพัฒนานะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่ที่ก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของให้คนไทยดีขึ้นนะครับมีข้อความส่งมาคุณน้ำพริกน้ำพริกหวานด้วยวันนี้ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็จากพื้นที่ต่างๆรัฐบาลเดือนหน้าครับเรื่องของการตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในภูเก็ตอย่างต่อเนื่องเร่งปราบเรื่องนอมินีเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับล่าสุดก็ตรวจไปแล้วคุณผู้ฟังกว่า361บริษัทนะฮะโดยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเดินหน้าตรวจบริษัทต้องสงสัยในลักษณะนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องโดยเรื่องนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เดินหน้าตรวจสอบโรงแรมตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะตรวจสอบเรื่องอะไรตรวจสอบเรื่องการถือครองกิจการผ่านนอมินีการอนุญาตก่อสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามนโยบายการจัดระเบียบธุรกิจต่างชาติและก็กฎหมายบังคับใช้ต้องจริงจังผลครับจากการตรวจสอบเบื้องต้น2แห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายก็ได้มีการสั่งการครับให้ฝ่ายปกครองนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินมาตรการตามกฎหมายพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นครับคณะทำงานนะครับก็ได้มีการตรวจสอบอาคารในพื้นที่ตำบลป่าตองนะครับหลังมีการแจ้งเบาะแสว่าอาจจะมีต่างชาติใช้ตรงนี้ครับเป็นที่พักอาศัยพบว่าภายในร้านอาหารนะฮะแล้วก็พื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยจะมีผู้ใช้สถานที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติลักษณะการใช้พื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างจากสถานที่ประกอบศาสนกิจทั่วไปเนื่องจากมีการปิดกั้นทางเข้าออกจำกัดการเข้าถึงของบุคคลภายนอกด้วยทั้งนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ทั้งหมดเนื่องจากผู้รับผิดชอบอาคารไม่อยู่ในสถานที่ก็มีการมอบหมายให้จังหวัดแล้วก็อำเภอไปตรวจสอบเรื่องเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์แล้วก็ผู้ถือครองกิจการเพิ่มเติมแล้วก็มารายงานให้ทราบต่อไปนะครับพี่วรรณชนะบุญญาการครับจากชมรมไทยคู่ฟ้านะครับตื่นมารายงานข่าวขอบพระคุณมากๆเลยฉับไวตรงใจนะครับคุณซ้ายโอวันตินนี่นะฮะคุณน้อยๆด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยแต่เดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามรายการกันต่อ
1: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3081
1: สารคดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถประสูติเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500พระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะพระราชวงศ์สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจวบจนรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงครั้งเมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงได้รับการสถาปนาขึ้นทรงกรมนับเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอฝ่ายในพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาแล้วครับช่วงเวลา 18:21 ขอบคุณพี่พิสมัยด้วยนะครับส่งยิ้มส่งกำลังใจให้กันในทุกๆวันใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมด้วยเป็นกำลังใจข้อจอข้อใจนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาเดี๋ยววันนี้ครับในช่วงจับประเด็น VIP มาดูแลเรื่องสุขภาพกันนิดนึงเรื่องของปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทยของเราเขาบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้ยังใช้ได้อยู่เราต้องมีสุขภาพที่ดีแน่นอนการออกกำลังกายทุกวันนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนพักผ่อนให้เพียงพอเหล่านี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับวันนี้มีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสส.นายแพทย์เสวชสรรนามวาดนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสส.จะมาพูดคุยครับให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขภาพดีวิถีใหม่ขยายต้นแบบ13จังหวัดลดเสี่ยงโรค NCD อ่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับบอลแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
4: สวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับคุณทุกคนครับก็เรียกผมเป็นชื่อเล่นดีกว่านะหมอสันนะครับหมอสันจะได้เรียกง่ายๆครับ
3: ครับขออนุญาตเรียกคุณหมอสันแล้วกันเนาะ
4: ได้ครับ
3: นะคุณหมอสันครับเริ่มต้นเลยครับอยากให้คุณหมอให้ความรู้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เรื่องของโรคไม่ติดต่อนะครับโรค NCD นี่แหละหลายคนบอกเอ๊มีอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับก็ลองอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยกับเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันสถิติการเกิดโรค NCD ในประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับ
4: ครับผมเริ่มด้วยตัวเลข3ตัวแล้วกันครับคุณบอลครับ
3: เ
4: ลข6แล้วก็เลข17แล้วก็เลข27นะ3เลขเนี่ยสำคัญยังไงคุณบอลพอจะรู้ไห
3: มไม่ทราบครับคุณหม
4: อมันคล้ายๆจะเป็น7 17 27แต่ตัวแรกไม่ใช่7เอาเป็น6 6ล้านคนครับตอนนี้คาดประมาณในประเทศไทยนี่6ล้านคนเป็นเบาหวานนะคร
3: ับ
4: โอ้แล้วก็17ล้านคนนี่ก็คือเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ27ล้านคนนี่คืออ้วนครับ
3: อ
4: ันนี้ก็เรียกว่า

0: ไม่ติดต่อนะครับแล้วค่าใช้จ่ายในค่าประมาณนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็สรุปตัวเลขนี้เลยนะครับ 1.6 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับแล้วเวลาที่เป็นความดันโลหิตสูงซึ่งมีส่วนหนึ่งก็เป็นพวกกันกับเบาหวานด้วยนะทั้งสองโรคเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนำไปสู่เรื่องของไตเสื่อมไตวายต้องล้างไตค่าใช้จ่ายล้างไตนี่ข่าวกปสช.คงจะเห็นนะครับ 1.7 หมื่นล้านบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบมากเหลือเกินเอ๊ะคุณบอลคิดไหมว่าถ้าสูงไวไปเนี่ยคุณบอลลึกขมเองเนี่ยจะไตวายไหมนะ
1: นั่นนะสิมันก็มีความเสี่ยงมีความกังวลใจในบางเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหมก็ฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะปลอดภัยจากเรื่องของล้างไตเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองครับว่าต้องไม่อ้วนต้องไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันซึ่งถ้าเราดูแลได้ดีเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงถึงแม้จะไม่ใช่เป็นศูนย์นะเพราะบางคนก็จะมีสาเหตุอื่นที่อาจจะเป็นได้แต่ว่าตัวเราในเวอร์ชันที่แข็งแรงวันนี้เนี่ยมันต้องดีกว่าเวอร์ชันที่เราอาจจะเริ่มจะอ้วนแล้วนะเริ่มจะน้ำตาลจะสูงและใกล้จะเป็นเบาหวานและอันนั้นเราสามารถดูแลตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นภาพรวมของตัวเลขเนี่ยผมคิดว่ามีหลายตัวเลขที่อยากจะสื่อสารบอกกล่าวครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องหยุดโรคไม่ติดต่อหรือว่าโรคเอ็นซีดีต้องหยุดให้ได
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยในวันข้างหน้าเรามันจะทวีค่าใช้จ่ายเรายิ่งบอกว่าเราสังคมสูงอายุวัยแรงงานเนี่ยน้อยลงเด็กเกิดน้อยนะครับในขณะที่สูงอายุเยอะขึ้นคนวัยทำงานก็น้อยลงเนี่ยโอ้โหมันจะแบกรับภาระในระดับประเทศกันอย่างไรนะครับก็เรียกว่าน่ากังวลมากครับคุณบอลครับ
1: นี่คือภาพรวมก่อนว่าตัวเลขต่างๆเบาหวานความดันเอ่ยไขมันต่างๆนี่มันเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นครับแนวทางในการป้องกันโรค NCD ที่สำคัญที่สุดเห็นบอกว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยดังนั้นเราจะเริ่มต้นยังไงดีครับในการปรับตรงนี้ครับ
0: คำถามนี้สำคัญมากเลยคุณบอลผมถูกใจมากเลย
1: ครับ
0: ถ้าพูดให้สั้นที่สุดตรงประเด็นที่สุดต้องลดอ้วนครับเป็นสิ่งแรก
1: ลดอ้วน
0: ครับเรื่องของความอ้วนโรคอ้วนเนี่ยนะเพราะความอ้วนเป็นที่มาของเบาหวานความดันอย่างที่บอกนะครับ
1: ล
0: ดอ้วนที่จะสำเร็จเนี่ยเมืองไทยเนี่ย เราเนี่ยมีอาหารหลักอย่างนึงคือเรื่องข้าวนะครับ
1: แป้ง
0: นอกจากข้าวแป้งทั้งหลายเนี่ยนอกจากนั้นมันก็ยังมาในรูปของขนมอบใช่ไหมเป็นเบเกอรี่เป็นเค้กเป็นอะไรพวกนี้มันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลซึ่งพอเราคุ้นเคยกับการกินเยอะบอกว่าเอ้ยถ้าอยากจะลดอ้วนลดพวกนี้ให้น้อยลงบางคนลดปั๊บไม่ไหวเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่ามันขาดพลังงานมาทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องได้พลังงานจากโปรตีนซึ่งมันไม่ให้น้ำตาลมันไม่ใช่พวกแป้งหรือว่าน้ำตาลเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะมีหลายสูตรครับที่เราจะเห็นบอกว่าเออถ้ากินไข่ต้มนะก่อนทานข้าวนะก่อนเริ่มมื้อข้าวเนี่ยมันจะทำให้แทนที่จะตัดข้าวสองทัพพีมันเหลือทัพพีเดียวเพราะว่ากินไข่ต้มนำไปก่อนมันอิ่มท้องอยู่ท้องได้พลังงานแล้วเราก็ไม่โหยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทำให้คนมาลดอ้วนได้เนี่ยก็คือต้องมีความตั้งใจนะครับว่ารู้ว่าทำน้ำหนักที่สุขภาพดีของเราเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆลดลงมาแต่บางทีจุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าตัวเลขของคนในใจเนี่ยยังไม่ชัดนะครับเราอาจจะลด 5% 10% นะก็สามารถทำได้นะครับการวิธีที่จะทำให้เรื่องของควบคุมอาหารแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้มีแรงทำงานอยู่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราลดขนมปังลดเค้กลดขนมอบทั้งหลายเนี่ยอันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับข้าวนี่ให้น้อยลงแต่ว่าเราจะต้องกินไข่กินโปรตีนจากปลาจากไก่นะครับที่ไม่กินหนังเนี่ยนะครับต้องเสริมให้พอนะครับส่วนนั้นในเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องอาหารเสร็จก็ต้องออกกำลังนะครับออกกำลังคุณบอลพูดก่อนที่จะสัมภาษณ์ผมเนี่ยพูดเลยนะครับว่าโอ้มันมีเรื่องนอนด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ออกกำลังก็บอกอย่างนี้ฮะว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราออกกำลังได้รวมๆประมาณ150 นาทีแต่บางทีคนเริ่มจะยากแล้วเกินนะตั้งใจว่าวันนี้สัก15 นาทีซึ่งตั้งใจดีมากนะแต่พอยุ่งๆงานด้วยแต่โอ้ย
1: ไม่เอาแล้วไม่ออกแล
0: ้
1: ว
0: คุณบอลรู้ดีเลยเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกว่าเริ่มทันที2 นาทีฟังรายการคุณบอลอยู่เนี่ยลองนั่งเก้าอี้อยู่ก็ลุกยืนครับขึ้นยืนแล้วก็นั่งลงช้าๆ ทำเลย15
1: ปั่นจักรยานแบบที่ขี่ขยับหน่อยนึงนะครับ

0: ใช่ใช่ก็เริ่มทำทันทีทีละน้อยเสร็จแล้วถ้าเราค่อยๆเริ่มคุ้นชินเนี่ยเราก็ไปเดินรอบบ้านบ้างตอนเช้าตอนเย็นอะไรทั้งหลายก็พอแบ่งเวลาประจำสม่ำเสมอได้เนี่ยมันก็จะดีมากเรื่องนอนให้พอนี่มันสำคัญครับมันจะให้ทำให้เราผ่อนคลายความเครียดนะครับไม่งั้นเนี่ยความเครียดจากความที่นอนไม่พอเนี่ยมันจะส่งผลให้อารมณ์หงุดหงิดฮะเพราะฉะนั้นจากหลักเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีอาหารออกกำลังแล้วก็อออารมณ์นี้ผมคิดว่าเรื่องนอนนี่เป็นตัวแปรสำคัญเลยที่จะช่วยนะครับแต่สำคัญมากคนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยต้องรู้ว่าพวกเหล่านี้เกิดจากการอยู่การกินใช้ชีวิตนานอยู่นับสิบปีนะแต่ตอนเรียนจบนี่ยังผอมอยู่พอเริ่มทำงานมีรายได้กินตามใจปากก็เริ่มจะน้ำหนักขึ้นนะครับกว่าจะได้คัดกรองโรคอายุ35 ปีก็อ้วนลงพุงน้ำตาลเป็นปกติแต่ข้างในเนี่ยเริ่มรวนแล้วนะดื้ออินซูลินพอคิดว่าตัวเองปกติผ่านไป40 ปีอ้าวเป็นเบาหวานเลยแบบไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจตั้งแต่แบบเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเราไม่ควรจะอ้วนนะเพราะว่าเราไม่อยากเป็นคนไปทำงานที่เริ่มมีเบาหวานเริ่มมีความดันต้องตั้งใจแบบนี้ครับคุณบอสครับ
1: นี่นะครับดังนั้นก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเอ้ยเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยออกเนาะเริ่มฟังรายการอยู่ก็ออกได้ขยับหน่อยนึงใช่ไหมฮะ
0: ใช่เลยใช่เลย
1: ครับเห็นบอกว่าในการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนบทบาทของประชาชนครับจากผู้ป่วยหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยให้เป็นผู้จัดการสุขภาพตนเองตรงนี้อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่ามันมีวิธีการอะไรอย่างไรบ้างครับ
0: ครับต้องบอกว่าในโครงการที่สสส.ร่วมกับองค์กรที่ทำมูลนิธิโอไทยสุขและก็โรงพยาบาลหลายๆแห่งนี่นะครับพบว่าจุดสำคัญครับการที่ทำให้คนไข้เนี่ยอันที่หนึ่งเห็นตัวอย่างถ้ามีใครประสบความสำเร็จเคยอ้วนอยู่ดูแลตัวเองผอมลงบางคนหยุดยาเบาหวานได้เลยหยุดยาไม่ใช่ว่าหยุดเอาเองนะ
1: ครับ
0: หมอค่อยๆตรวจดูว่าเฮ้ยพอปฏิบัติตัวดีลดยาลงทีละน้อยทีละน้อยขนาดหยุดยาแล้วเนี่ยน้ำตาลก็ยังปกติเลยเนี่ยพอเขาเห็นตัวอย่างโอ้คนนี้เคยหนักแบบ80-90ลดลงมาเหลืออยู่ประมาณต่ำกว่า70ต่ำกว่า60เนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทำได้เพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะกำหนดสุขภาพตัวเองไม่ใช่แบบหมอนัดมาก็ไปทุกเดือนหมอให้ยาอะไรมาก็กินตามนั้นมันก็ไม่หายหรอกไม่ใช่คิดอย่างนั้นครับแต่ต้องคิดบอกว่าสุขภาพฉันกำหนดเองนั่นแหละครับคือการจัดการสุขภาพตัวเองคืออาจจะใช้คำว่าก่อนจะถึงหมอคนที่หนึ่งเนี่ยคนไข้เนี่ยเป็นหมอของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากเป็นตัวอย่างแล้วตัวเองลงมือทำอย่างที่บอกมาเลยครับตัวอย่างของที่กระนวลเองก็ชัดมากเขาทำคลิปวิดีโอคนกระนวลไร้พุงเนี่ยในบุคคลต้นแบบเนี่ยโอ้เคยหนัก108ป่วยเบาหวานมา17 ปีนะครับแต่พอมาค่อยๆปฏิบัติเนี่ยสามารถลดลงมา40 กิโลมาเป็น68 กิโล
1: ครับ
0: สามารถหยุดยาเบาหวานได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเพราะว่าคนป่วยคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าฉันกำหนดสุขภาพเองฉันนี่แหละต้องเป็นหมอดูแลตัวเองทุกคำอาหารที่กินตื่นนอนมาจะทำอะไรเนี่ยมันเริ่มที่ตัวเองเพราะฉะนั้นก็ภาษาทางวิชาการเรียกว่า empowerment การสร้างเสริมให้มีความมั่นใจมีพลังในตัวเองครับคุณบอลครับ
1: นี่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพเราได้เป็นผู้จัดการสุขภาพตนเองได้อีกหนึ่งเรื่องครับอยากให้คุณหมอได้เล่าเรื่องของการผลักดันแนวทางสำคัญนั่นก็คือสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยตรงนี้เนี่ยมีการเดินหน้าสู่การเป็นนโยบายระดับชาติเลยเหรอครับ
0: อ๋อใช่ครับด้วยความสำเร็จของโครงการนะครับคือฟังชื่อเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันวิถีแบบไทยๆเนี่ยทำให้สุขภาพดีจริงหรือนะครับคือจริงๆความสมดุลในแบบวิถีไทยเนี่ยมันมีส่วนช่วยอย่างมากนะครับแล้วก็การที่สร้างพลังจิตให้มีความสงบมีความตั้งมั่นนะครับก็จริงแต่ไม่ใช่แปลว่าต้องพุทธศาสนานะครับเรามีความสำเร็จของพี่น้องมุสลิมที่สามารถที่จะเอาหลักการทำใจให้สงบนะครับโฟกัสเลยครับทำให้เขาก็ใช้ชีวิตตามวิถีของศาสนาของตัวเองนะครับแต่เขาใจนิ่งนะครับจากที่เคยหงุดหงิดง่ายนะครับก็กลายเป็นสามารถที่จะจัดการอารมณ์แล้วก็สื่อสารกับคนอื่นต่างๆได้ดีนโยบายอันนี้นะครับพอเราทำเนี่ยก็มีการพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติจากแผนที่หนึ่งมาเมื่อประมาณปี54-63แล้วก็มีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขปี64-70ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ดำเนินการนะครับจากต้นทุนเดิมที่เรามีนะครับก็มี13อำเภอต้นแบบนะครับแล้วก็จะกระจายไปทุกที่อันนี้ก็จะมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมารับเอาหลักการนี้ไปพัฒนาขยายผลต่อไปครับผม
1: ครับปัจจุบันนี้ครับเห็นบอกว่าโครงการก็ดำเนินการไปในหลายพื้นที่อยากทราบจังเลยครับว่าพื้นที่ใดบ้างแล้วก็หน่วยงานการบูรณาการร่วมมือมีหน่วยงานไหนบ้างครับ
0: ครับเรื่องจากโครงการของเราเนี่ยเน้นที่จะทำให้ตัวผู้ป่วยนี่เห็นความสำคัญนะครับเราก็จะจุดร่วมหลักๆนี่คือโรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นหรือว่าเรียกว่าชาวบ้านจะเข้าใจง่ายกว่าโรงพยาบาลอำเภอนะครับมีหลายแห่งครับที่เด่นชัยแพร่ลมเก่าเพชรบูรณ์นะครับกำแพงเพชรนครนายกสุพรรณบุรีชลบุรีขอนแก่นสกลนครบุรีรัมย์อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีปัตตานีแล้วก็มีที่หนองแขมกทม.นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปหลักการนะครับมีหลายพื้นที่มีความเข้มแข็งมากนะครับอย่างที่กระนวลเนี่ยก็มีการเผยแพร่มีหลักสูตรที่จะชวนให้ทางคลินิกเบาหวานคลินิกความดันของที่ต่างๆส่วนที่ใจอยากจะไปเรียกเยี่ยมดูงานไปนั่งฟังหลักการไปแลกเปลี่ยนกันคล้ายๆเป็นให้ความรู้แลกเปลี่ยนเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ที่รับไปขยายไปทำนะครับแต่อาจจะไม่ได้เรียกชื่อเป็นภายใต้โครงการนี้แต่ก็เอาหลักการไปประยุกต์ใช้นะครับส่วนที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องสำคัญอีกส่วนนึงคือท้องถิ่นนะครับก็มีท้องถิ่นหลายที่ครับที่เป็นความสำคัญเรื่องนี้นอกจากท้องถิ่นเนี่ยก็ยังมีทางฝั่งปกครองนะครับอาจจะยกตัวอย่างที่กระนวลอีกครั้งนึงนะครับระดับในอำเภอมาเชิญชวนให้อบต.ทุกที่เนี่ยมาทำให้โครงการคนกระนวลไร้พุงนะครับเอาคนที่น้ำหนักเกินนี่มาตั้งปณิธานกันว่าภายใน3เดือนจะลดน้ำหนักกี่กิโลแล้วก็ให้วิธีการให้คำแนะนำไปซึ่งการลดกันเป็น600 700กิโลเลยนะครับรวมกันทุกคนนะครับในอำเภอก็เรียกว่าเป็นคนแกนนำก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากท้องถิ่นอบต.แล้วก็ยังมีฝ่ายปกครองนะครับก็เข้มแข็งมากนะครับก็เราเห็นทางตอนที่มีข่าววิ่งแรกโน่นแรกนี่นะครับแต่จริงๆในชุมชนเนี่ยเขามีกิจกรรมพวกนี้นะครับที่ถึงจะไม่ได้แลกอะไรนะครับก็ทำเพื่อแลกสุขภาพของเขาเองนะครับ
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องครับเห็นบอกว่าแนวทางความสำเร็จของโครงการนี้คือการนำแนวทาง3ส3อ1นอมาใช้หลายคนบอกเอ๊ะมันคืออะไร3ส3อ1นอคุณหมอครับ
0: ครับ3ส3อ1นอเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกับคำอื่นจะมี3อ2สอนะครับบางทีก็จะได้ยินจากบางหน่วยงานนะครับ3อผมขอขยาย3อตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีเรื่องของอาหารออกกำลังกายและก็อารมณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ทุกๆคนที่ใช้ตัวอักษรก็จะอธิบายแต่2สอเนี่ยบางทีก็จะบอกเรื่องของงดสุรากับไม่สูบบุหรี่นะครับแต่ว่าโครงการนี้เอา3สอมานำสามสอมานำเนี่ยสอคนละสอกันครับจะเป็นอันที่หนึ่งก็คือสวดมนต์นะครับ
1: สวด
0: สอที่สองคือสมาธิสอที่สามคือสนทนาธรรมจะฟังดูแล้วเอ๊ะแบบนี้จะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงคนทำงานทำการทุกวันจะไหวเหรออะไรเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งตกใจเลยครับคำว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของความตั้งมั่นนะครับเป
1: ็
0: นการที่ฝึกอยู่กับตัวเองฝึกสติอยู่กับลมหายใจบ้างทำทีละน้อยเนี่ยมันทำให้เราได้ทบทวนแล้วก็ได้อยู่กับปัจจุบันไม่เครียดนะครับก็บอกว่าสอนสวดมนต์เนี่ยนะครับมีวิจัยต่างประเทศเลยนะครับที่บอกว่าการสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นของศาสนาไหนนะครับมันจะทำให้คลื่นสมองของเราเนี่ยเข้าสู่คลื่นที่เป็นคลื่นที่สู่ความสงบนะครับคลื่นมันจะช้าลงมันจะเว้งวอกแวกนะครับ
1: ครับ
0: การสวดมนต์ก็จะเหมือนถ้าอย่างผมเป็นพุทธเนี่ยนะครับผมท่องนโมตัสสะขึ้นมาพุทธเนี่ยการที่เรารู้สึกว่าเรากำลังสวดท่องบทที่มันเป็นคุณเป็นมงคลกับชีวิตเนี่ยจิตลึกๆจิตใต้สำนึกเราก็พลอยสงบไปด้วยนะครับสมาธิก็ค่อยๆฝึกไปทีละน้อยนะครับป้าที่ประสบความสำเร็จที่ผมเอ่ยถึงที่บอกว่าน้ำหนักลดลงเยอะมากเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นปีสี่ทุกวันนี้แกจะขึ้นมาสวดมนต์ก่อน15นาทีแล้วก็สมาธิอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินออกกำลังเนี่ยนะครับแล้วก็สอที่3คือสนทนาธรรมไม่ได้แปลว่าต้องไปคุยกับพระกับเจ้านะครับคุยแต่เรื่องดีๆกับคนที่รู้จักก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่าจะกินเหล้ากันเดี๋ยวอันนี้ไม่สนทนาธรรมแล้วอันนี้ถือว่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีกับสุขภาพไม่ดีกับชีวิตเพราะฉะนั้นส ว่าสนทนาทำอะไรที่ออกจากปากมันเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นส่วนหนึ่งเนาะอันสุดท้ายนะครับ3ส3อ1เนาะเนาะอันสุดท้ายนี่คือนาฬิกาชีวิตทำให้24ชั่วโมงเนี่ยทำรู้ว่าตื่นนอนตั้งใจจะทำอะไรไปทีละอย่างอย่างมื้อเช้าจะกินอะไรเราจะดูแลอาหารเรายังไงเราจะเพิ่มโปรตีนเราจะลดในเรื่องของแป้งนะครับให้น้อยลงกินขาดน้อยลงนะครับกินไข่กินปลามากขึ้นนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพออันนี้ก็สำคัญถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยเนี่ยบางทีร่างกายของเราขาดน้ำเนี่ยก็พลอยไม่ดีไปด้วยเนาะม
1: ัน
0: ดีต่อไปถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำเพียงพอเพราะฉะนั้นนาฬิกาชีวิตจะทำให้แต่ละวันแต่ละวันนี้เราเป็นไปอย่างสุขภาพดีครับผม
1: ครับแน่นอนเรื่องสำคัญที่สุดอยากให้คุณหมอฝากถึงการดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค NCD เบาหวานเอ่ยโรคอ้วนเอ่ยความดันต่างๆเอ่ยอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไรบ้างฝากส่งท้ายสักนิดนึงครับ
0: ครับผมครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับในเรื่องของสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่เรากำหนดได้เองนะครับเริ่มต้นอย่างง่ายๆนะครับคือเรื่องของการที่จะดูแลให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเกณฑ์น้ำหนักที่ดีเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องความสูงลบ100นะครับโดยคร่าวๆก็อาจจะประมาณนั้นได้นะครับผมสูง166นะครับน้ำหนักที่ควรจะเป็นเนี่ยอาจจะบอกว่าลบ100ก็เหลือ66กิโลแต่จริงๆมันอาจจะต่ำลงมานิดนึงถ้าเปิดตารางจริง63กิโลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าคิดง่ายๆแบบนี้ถ้าเราเคยอยู่สักสิบลดยังไง5กิโลแรกในสัก3เดือนเขาค่อยๆปรับนะครับด้วยการลดอาหารที่มันเกินจำเป็นนะครับพวกเบเกอรี่พวกเค้กเนี่ยมันจะเป็นไขมันที่ไม่ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีส่วนที่จะทำให้มีไขมันเลวเกิดขึ้นในร่างกายได้เยอะนะครับหลีกเลี่ยงนานๆกินทีนะครับนานๆกินทีอย่าบ่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสริมโปรตีนอย่างที่บอกนะครับไข่ต้มปลานะครับตรงนี้ดีมากนะครับหรือว่าไก่นี่ก็ถือว่าเป็นเนื้อขาวถือว่ายังดีนะครับลดการกินเนื้อแดงนะครับเสร็จแล้วก็ออกกำลังครับออกกำลังเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่ง่ายๆเลยมีถ้าเราดูเนี่ยในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยหลังอาหาร3นาทีเนี่ยแค่ลุกนั่งลุกยืนสัก15ครั้ง20ครั้งเดินรอบๆบ้านอีกสัก5นาที10นาทีเนี่ยนะครับมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราในแทนที่จะสูงปรี๊ดหลังอาหารเนี่ยมันจะอยู่ในระดับสุขภาพดีนะครับ เพราะฉะนั้นเริ่มง่ายๆอย่างนี้แต่ถ้าท่านจะขยันไปแบบออกกำลังกายออกไปเดินไปวิ่งวันเป็นวันวันละ30นาทีอันนั้นก็ยิ่งดีเลยครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์ผมก็คิดว่าประยุกต์เอาจาก3 2มาได้นะครับท่านจะสวดมนต์ก่อนนอนหรือจะทำเหมือนคุณป้าที่สำเร็จเนี่ยตีสี่ขึ้นมาในสวดมนต์ก่อนไปทำอย่างอื่นเลยก็ได้แล้วแต่เวลาสะดวกนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับไม่ไปเคร่งไปเครียดนะครับปล่อยวางนะครับก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสมดุล นะครับแล้วค่อยๆที่สำคัญนะครับการจะลดน้ำหนักได้สำเร็จเนี่ยนะครับต้องมีตาชั่งนะครับ อย่าคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปหยอดเหรียญชั่งที่หน้าร้านสะดวกซื้อแบบนั้นไม่ค่อยสำเร็จนะครับซื้อตาชั่งตอนนี้ราคาถูกๆนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับก็จดนะครับมันก็จะได้ดูว่าน้ำหนักลดลงได้ดีเท่าไหร่ถ้าไม่จดเราก็จะปล่อยเพลินไปนะครับแต่อย่าเครียดกับมันนะครับค่อยๆทำไปครับถ้า1เดือนยังขยับไม่เยอะนะก็ไปเดือน2เดือน3นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อทั้งหลายครับผม
1: ขอบพระคุณครับคุณหมอสันครับนายแพทย์เสวตสันนามวาดผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสสครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: แน่นอนครับคุณผู้ฟังให้มีสุขภาพดีกันทุกท่านเลยนะครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแบบนี้บางทีแล้วเนี่ยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยต่างๆห่างไกลจากโรค NCD อย่างที่บอกเลยทั้งเบาหวานโรคอ้วนโรคต่างๆที่มันมาเรื่องของโรคไม่ติดต่อแต่ทำร้ายทำลายสุขภาพด้วยดังนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ออกกำลังกายนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมนะครับพอนอนน้อยปุ๊บคุณหมอบอกแล้วตื่นเช้ามาหงุดหงิดเป็นนะหลายคนโทรมาหรือว่าหลายคนแบบบอกเลยว่าคุณบอลนอนน้อยแต่นอนนะไม่เอาต้องนอนให้เต็มที่แล้วก็นอนให้เพียงพอมากเกินไปก็ไม่ดีด้วยนะครับก็อย่างน้อยสัก 7-8 ชั่วโมงเข้านอนหัวค่ำ4ทุ่มนะบางคนก็3ทุ่มแล้วก็ตื่น 6โมงเช้าหรือว่าตี5หรือตี4อย่างที่คุณหมอบอกตื่นมาสวดมนต์เหล่านี้ก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เพิ่มเติมตรงไหนขาดอยู่ก็เติมได้ตรงไหนน้อยไปก็เพิ่มตรงไหนมากไปก็ปรับนะครับดูแลสุขภาพด้วยทุกวันแบบนี้ครับเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นขอบคุณจากสสส.ด้วยนะครับนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างน้องแชมป์บอกผมตื่นตี5พี่บอลอาบน้ำเตรียมกินข้าวโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็เรียกว่าดูแลเรื่องของโภชนาการให้ครบ5หมู่อันนี้ก็สำคัญผักทานไหมดื่มน้ำนะครับแล้วก็ทานโปรตีนนะครับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตต่างๆต้องให้ครบนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นประเด็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องราวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันล่าสุดมีการจับ33ผู้ต้องหาเรื่องของกุมารจีนลอบปั้นสัญชาติไทยให้เด็กต่างด้าวเรียกว่าเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องตำรวจครับเร่งขยายผลขบวนการกุมารจีนลอบปั้นสัญชาติไทยให้เด็กต่างด้าวจับแล้วตอนนี้นะครับ33รายทั้งพ่อชาวจีนแม่ชาวจีนพ่อไทยทิพย์ล่าสุดศาลไม่ให้ประกันตัวหวั่นกระทบความมั่นคงของชาตินะฮะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามประชุมความคืบหน้าคดีดังเลยทีเดียวนะครับเครือข่ายลักลอบแจ้งเกิดเท็จนะฮะหรือว่าบางคนใช้คำว่าแจ้งเกิดทิพย์นั่นแหละนะครับให้กับเด็กต่างด้าวถูกขนานนามครับว่าเป็นขบวนการกุมารจีนนี่นะครับเรื่องนี้ล่าสุดจากการสืบสวนครับพบแบบนี้คุณผู้ฟังบอกขบวนการดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นมีการจัดหาบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาสวมบทเป็นพ่อไทยทิพย์นะครับรับจ้างแจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวโดยร่วมกันกับเจ้าหน้าที่บางรายทั้งในโรงพยาบาลนะฮะทั้งในหน่วยงานทะเบียนเพื่อดำเนินการในการออกเอกสารสำคัญของรัฐให้เด็กที่ไม่ได้มีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยแน่นะครับพฤติกรรมดังกล่าวทำให้เด็กต่างด้าวสามารถได้รับสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยมิชอบนะครับอาศัยหลักสัญชาติทางสายเลือดการเกิดในราชอาณาจักรก็ส่งผลครับสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการของรัฐได้ครบถ้วนทั้งในเรื่องการศึกษาการรักษาพยาบาลสิทธิทางสังคมตลอดจนสิทธิในการถือครองทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ประเมินว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบต่อเรื่องของระบบทะเบียนราษฎรแล้วก็กระทบต่อความมั่นคงของประเทศของเราต่อไปในระยะยาวผลการดำเนินคดีล่าสุดครับเจ้าหน้าที่สามารถขอศาลออกหมายจับนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องได้แล้วเนี่ย35หมายจับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเนี่ย33รายคุณผู้ฟังขณะที่มีผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศแล้ว1รายหลบหนีในประเทศ1รายอยู่ในระหว่างการติดตามตัวผู้ที่เหลือมาดำเนินคดีนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังก็ประกอบด้วยพ่อชาวจีน4รายแม่ชาวจีน10รายพ่อไทยทิพย์13รายรวมทั้งสิ้นก็27รายโดยศาลครับมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งตัวเข้าเรือนจำดำเนินคดีทันทีนะครับทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องครับเพื่อตรวจสอบผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเรื่องของเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับในการปลอมแปลงเอกสารหรือว่าการใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดนี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องเชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามกันอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องไปติดตามสถานการณ์ไทยมาเมียนมากันหน่อยนึงไทยพร้อมเปิดเวทีสันติภาพเมียนมาเตรียมคุยกลุ่มชาติพันธุ์ทุกฝ่ายครับโดยเรื่องนี้ท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับเปิดเผยผลการประชุมเป็นครั้งแรกนะครับโดยอาเซียนเนี่ยเริ่มเห็นนะครับว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาฉันทามติ5ข้อ พ่อไม่ค่อยมีความคืบหน้าขณะที่ไทยครับมีพรมแดนติดกับเมียนมามีผลประโยชน์กันก็อยากเห็นนะฮะอยากเห็นเขาเนี่ยมีสันติภาพมีเสถียรภาพซึ่งก็ต้องเห็นว่าต้องใช้ยุทธศาสตร์นี้เนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติก็มองว่าต้องประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างขณะที่เมียนมาครับไม่รับฉันทามติ5ข้อนะครับเพราะว่ามีรถแบบแต่ตนเองเนี่ยก็มองว่าไม่ใช่ประเด็นที่ต้องถกเถียงกันแต่ต้องมาดูเรื่องของรายละเอียดเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยธรรมนะฮะอยากให้ลดความรุนแรงต่อพลเรือนเรื่องอยากเห็นเรื่องของกระบวนการปลองดองที่เปิดกว้างนะฮะแล้วก็ไทยเนี่ยพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเจรจากับชนกลุ่มน้อยที่อยู่ฝั่งไทยซึ่งกำลังคุยกันอยู่แล้วก็สร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เอื้อต่อความคืบหน้าการปกครองด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็เน้นย้ำนะฮะเรื่องนี้โดยไทยก็พร้อมเปิดเวทีสันติภาพเมียนมาเตรียมคุยนะฮะกับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกฝ่ายนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีติดตามอยู่คุณพิษสมัยวันนี้แชร์มาเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณทองพูนด้วยคุณเสวียนครับบอกอยู่เสาให้ที่สระบุรีตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าสัญญาณชัดเจนดีนะครับติดตามทุกๆวันแชร์เรียบร้อยแล้วก็ลงกลุ่มไปด้วยนะอย่าลืมละกันแหมนะฮะต้องบอกประสานงานแล้วก็สื่อสารถึงหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่นำเรียนคุณผู้ฟังไว้ตอนต้นชั่วโมงเรื่องการตรวจสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นล่าสุดครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นระบุชัดเจนครับว่ากระทรวงมหาดไทยตอนนี้นะครับได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการส่อทุจริตเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ฟังมีจำนวน5รายนะครับขณะนี้คณะกรรมการอยู่ในระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันพุธที่15กรกฎาคมคือพุธเนี้ยนะครับพุธเนี้ยคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติก่อนจะส่งเรื่องไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นครับทางจังหวัดเนี่ยก็จะแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวออกจากข้าราชการทันทีนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่มีการตรวจสอบก็ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.กรมสอบสวนคดีพิเศษDSI นะครับในการร่วมตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ยังมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นะครับโดยรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้าข่ายนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมกว่า 6,014 รายคุณผู้ฟังซึ่งปปช.ครับก็จะทยอยเรียกบุคคลดังกล่าวเนี่ยมาสอบปากคำหากผู้ใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะพิจารณานะครับก็จะพิจารณารายชื่อออกไปแต่หากพบว่ามีส่วนทุจริตก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปปช.คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก3-6 เดือนในเรื่องนี้นอกจากนี้ครับกองบังคับการปราบปรามนะฮะและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหานี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนั่นเองเรื่องของการเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะก็เตรียมเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะครับล่าสุดก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าเรื่องสำคัญนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเรื่องของการทุจริตต่างๆก็ต้องหมดไปจากประเทศไทยแล้วก็ต้องหมดไปจากสังคมไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทุกๆวันครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการปิดท้ายนะครับเรื่องของการประชุมที่จะเกิด ิดขึ้นเดือนตุลาคมคุณผู้ฟังแน่นอนหลายๆคนนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันในทุกๆวันเรื่องของการประชุมสำคัญครับไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เขาบอกว่าเป็นโอลิมปิกการเงินและการคลังของโลกตามปกติแล้วครับ IMF หรือว่า World Bank เนี่ยเขาจะมีการประชุมร่วมกันเนี่ยปีละ2ครั้งนะฮะคือเมษาเนี่ยก็จะประชุมย่อยนะครับตุลาคมเนี่ยก็จะประชุมใหญ่ประจำปีคาดการครับว่าปีนี้นะครับ12ถึง18ตุลาคมเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณถึง 15,000 คนซึ่งยังไม่รวมครอบครัวที่อาจจะเดินทางมาพักผ่อนเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะมีจำนวนที่มากขึ้นมากขึ้นไทยครับเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2นะครับต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยนะครับแน่นอนกับการประชุมที่หลายๆคนนะครับก็ต้องบอกว่าติดตามกับการประชุม IMF World Bank นะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต้อนรับ 15,000 คนมานั่งประชุมในห้องสี่เหลี่ยมแต่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในรอบกว่า3ทศวรรษที่ประเทศไทยจับมือกับองค์กรการเงินโลกร่วมผลักดันทั้งนโยบายเศรษฐกิจนะฮะพร้อมแสดงศักยภาพความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินและก็การท่องเที่ยวระดับนานาชาติครับให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้ทราบนะครับถึงศักยภาพของประเทศไทยด้วยดังนั้นครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะในการเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี่เลยนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะฮะที่กรุงเทพมหานครเราทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพง่ายๆรอยยิ้มและก็การต้อนรับที่อบอุ่นนะฮะให้กับประเทศไทยของเราให้ชาวต่างชาติก็ประทับใจในมิตรภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะ12ถึง18ตุลาคมนี้2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะฮะประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกการเงินและการคลังของโลกครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทั้งประเทศนะครับปิดท้ายกันสักหนึ่งข่าวเป็นข่าวดีเกาะสมุยครับคว้ารางวัลอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในโลกปี2026นะฮะต้องบอกว่าจุดเด่นใครเคยไปเกาะสมุยชายหาดสวยทะเลระดับโลกธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีน้ำตกมีสวนมะพร้าวรีสอร์ทก็มีคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนสนะครับแล้วก็มีวิถีชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับที่งดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คว้ารางวัลเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกนี่นะฮะจากผลโหวตนะครับกว่า 207,000 คนคะแนนรวมกว่า 661,000 คะแนนครอบคลุมทั้งในหมวดของโรงแรมเรื่องของเมืองเรื่องของเกาะเรื่องของสายการบินเรือสำราญแล้วก็ประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นข่าวดีที่นำมาบอกกันนะครับอันดับ1อันดับ2ก็คือมัลดีฟนะครับอันดับ3หมู่เกาะกาลาปากอสที่เอกวาดอร์อันดับ4บาหลีที่อินโดนีเซียอันดับ5ก็คือภูเก็ตนะฮะที่ประเทศไทยของเราไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก็ลงเอาไว้แสดงความยินดีกับเกาะสมุยด้วยนะครับเอาล่ะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้พรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะเวลาเดิม 17:00 น.นะครับจนถึง 19:00 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน2การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ท ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4 ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7 วัน
4: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1 คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1 ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4 ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7 วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3 รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโย10 ตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงห์ขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15 รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71 รายและผู้สูญหาย45 รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14 นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50 ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63 รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22 รายอาการปานกลางสีเหลือง33 รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8 รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11 แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6 แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน11 รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6 รายอาการปานกลาง1 รายอาการเล็กน้อย1 รายและอีก3 รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7 รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐาน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบารากิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil ServiceExchange โปรแกรมเป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Grid ซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาว ไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
11: นายกุลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทโดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ Clawbackมาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาค

0: วังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
1: ทุกคน

0: ล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะรอพบกันทุกค่ําคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งค่ะไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะสําหรับวันนี้เรื่องราวนะคะก็ยังคงจะเน้นย้ําไปในเรื่องราวข้องการพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ายังคงมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าฉบับนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ถือว่าเป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งก็ได้ออกมาเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะโดยจะมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะโดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมค่ะ2569นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศใต้และอ่าวไทยหรือมีกําลังอ่อนลงค่ะแต่ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสําหรับเรือเล็กค่ะควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าไกลทางน้ําไหลผ่านนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ http://ค่ะworldwide.tmb.go.th นะคะหรือว่าไซต์1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นประกาศฉบับสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับเหตุการณ์นี้แต่ค่ะแต่ว่าประกาศจะมีประกาศออกมาต่อไม้นั่นนะคะก็คงจะต้องติดตามเรื่องราวของสภาวะอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสมาวะตอนนี้พายุบาวีนะคะก็อ่อนกําลังลงแต่ว่านั่นแหละคุณผู้ฟังคือพายุอันนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบเค้าเรียกว่าเป็นผลกระทบกับในเรื่องราวของสภาวะอากาศบ้านเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

ัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนั้นโดยเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะเราลบมาพบกันใหม่ต่อโปรเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิโทนครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชสกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ 7,575 ต้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และต้นแบบคนสู้ชีวิตพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นโอกาสนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งนี้นายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จรางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากรวมถึงยกย่องบุคคลต้นแบบที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของชีวิตและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันความเอื้ออาทรและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับปี2569มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีจำนวน28รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสร้างสรรค์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตซึ่งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วจำนวน 1,121 รายสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณหอประชุมโสมกิตติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมพระสงฆ์รวม10รูปจากพระอารามหลวง8แห่งนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการดำเนินงานตลอด30ปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาริชโยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิธรประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
3: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยทั้งนี้นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรเป็นเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการผลิตปฏิทินที่แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็นประเภทต่างๆได้4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติประเภทจันลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันประเภททั่วไปโดยคณะกรรมการที่พิจารณาการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบโครงสร้างเนื้อหารูปแบบการใช้ประโยชน์และบ่งบอกการใช้ประโยชน์อเนกประสงค์เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างเที่ยงธรรมอย่างไรก็ตามการประกวดในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัลนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้ม Beyond the Smile เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยและเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายเตชกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษศูนย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงซึ่งเป็นการรักษาระดับสูงที่ต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรหลากหลายสาขาในการดูแลผู้ป่วยทั้งรายใหม่และรายเก่าที่เข้ารับบริการกว่า 3,000 รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วกว่า 2,000 รายทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์กล่าวว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและพระราชทานนามใหม่ในเวลาต่อมาว่า ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์ดังกล่าวได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจรนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Miracle of Hope 4 เคสแห่งความหวัง Miracle of Dream นิทรรศการแห่งความฝันที่จะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมที่อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนำงานวิจัยการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุคดิจิทัลสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองเยาวชนและผู้บริโภค
4: ศาสตราจารย์จรวยพรศรีศศิลักษ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสเปิดเผยว่าสวรสร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ทำให้การบังคับใช้มีความชัดเจนเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองเด็กเยาวชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลเชษวิจิตรคุณากรหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าหลักการสำคัญของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรทำได้เฉพาะข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เช่นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบกระบวนการผลิตปริมาณแอลกอฮอล์และมาตรฐานการผลิตโดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือภาพที่จูงใจให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมโยงกับความสำเร็จความสนุกหรือวิถีชีวิตรวมทั้งเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการให้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ตาเสมือนและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อป้องกันการตลาดแฝงบนสื่อดิจิทัลทางนี้ข้อเสนอจากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแนวทางบังคับใช้ที่มีความชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนกับการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือป้องกันผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสังคมจากการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคดิจิทัลนฤมลอุดมพรรายงาน
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา2ปีหลังมีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยเงินทุนทางการเมืองจากการรับบริการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองที่มีมูลค่า270ล้านวอนหรือประมาณ6ล้านบาทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม14ครั้งก่อนใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงเสนอชื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเพื่อตอบแทนผู้ที่ให้บริการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายยุนซอกยอนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้นายยุนซอกยอนถูกดำเนินคดีแล้วรวม8คดีโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นแกนนำก่อกบฏ จากกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงปลายปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองบี้ลินที่ระบุว่าทางการเมียนมาสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600 คนจากทั้งหมด435ครัวเรือนในเมืองบี้ลินรัฐมอนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินสูงเกินระดับอันตรายและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองบี้ลินพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินจะเริ่มลดลงแล้วในเช้าวันนี้แต่ประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยโดยคาดว่าจะสามารถทยอยเดินทางกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริอาในแคว้นอันดาลูซีอาซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายบาดเจ็บ7รายและมีผู้สูญหาย10รายนอกจากนี้เหตุไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 43,700 ไร่ขณะที่นายฮวนมานูเอลโมเรโนผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดูลาซิอาผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมไฟป่าในจังหวัดอัลเมริอาได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอายังคงจำเป็นต้องดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อทำให้แน่ใจว่าไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026สนามเปิดฤดูกาลที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์สประเทศบัลแกเรียระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนักกีฬาไทยทำผลงานโดดเด่นโดยธนวิทย์โมลีคว้าแชมป์รุ่น Expert Ski GP และศศินาผิวงามคว้าแชมป์รุ่น Women Run About 1,100 สต็อกด้วยผลงานชนะทุกโมโตส่วนในรุ่นอาชีพธนวินและธนวิทย์โมลีคว้าอันดับ1และ2รุ่นโปรแอมสกีสต็อกขณะที่กาศิดิษฐ์ธีระประทีปคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาบาว 1,100 โอเพ่นและสร้างผลงานสุดประทับใจในรุ่นโปรรันอาบาว GP หลังเร่งแซงขึ้นอันดับ3ในโมโตสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์บัลแกเรียกลางปี2026ด้วยคะแนนรวม207คะแนนเฉือนชนะแชมป์จากฮังการีเพียง1คะแนนสร้างความสำเร็จให้กับทัพเจ็ตสกีไทยอย่างยอดเยี่ยมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดติดตามได้จากรายงาน
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาในคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง

0: ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพการวางแผนฝึกซ้อมและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมสูงสุดโดยยกน้ำหนักยังเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาความหวังของไทยนำโดยเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024รวมถึงออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ซึ่งทั้งคู่เป็นกำลังสำคัญในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพไทยในศึกเอเชียนเกม2026พิชาอุตรากองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในชุดลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยระบุว่ารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยโดยเป้าหมายในครั้งนี้ต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกนาทีที่ได้ลงสนามทุกนาทีที่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยเริ่มประเดิมสนามด้วยการออกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowจานนี่อินฟาติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่าฟีฟ่ากำลังจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จากเดิมที่กำหนดไว้48ทีมเพิ่มเป็น64ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์โดยข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟุตบอลโลก2030กำหนดจัดขึ้นใน3ทวีปโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะได้จัดแมตช์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์ปุริภัสสอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
3: ต์ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรแท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
4: ้ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและ บุญมาสีมา

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านความคิดของนักเขียนค่ะที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิตยากรค่ะซึ่งเป็นเรื่องของเรือประมงลำหนึ่งค่ะที่เป็นเรือลำใหญ่มากการที่ใครจะได้ครอบครองเรือลำนี้จะต้องรับสัมปทานมาค่ะและเท่าแก่ตั๊กก็เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานมาแต่ด้วยอายุและสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะจึงให้ลูกชายรับตำแหน่งใต้ก๋งแทนถึงแม้ว่าใต้ก๋งคนใหม่จะยังไม่มีประสบการณ์ในการออกท่องทะเลแต่ว่าก็มีบรรดายี่ชิ่วซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากใต้ก๋งคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับใต้ก๋งคนใหม่แต่ทว่าบรรดายี่ชิ่วเองก็ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเพราะยี่ชิ่วก็มาจากการรวมตัวของคนหลายๆกลุ่มเพื่อมาร่วมกันครอบครองสัมปทานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันต่อค่ะ

ความสงสัยทยอยไล่ไต่ถามฉันรู้ว่าคนบนเรือทั้งหมดถูกเลือกมาโดยประชาชนในประเทศพวกเขาคือตัวแทนของทุกสิทธิเสียงแห่งแผ่นดินพวกเขาควรเป็นบุคคลทรงคุณค่าแต่วันที่ฉันพบเจอและได้ร่วมเรือลำเดียวกันกลับไม่ใช่ทำไมคนพวกนี้ได้รับการคัดเลือกมาทำงานใหญ่นี่เป็นสัมปทานใหญ่ที่สุดในประเทศนี่เป็นตำแหน่งงานสูงสุดในแผ่นดินแต่เกรดของตัวแทนประชาชนบางคนต่ำตมอย่างไม่น่าเชื่อใต้กงหนุ่มมิได้เก่งกาจสมตำแหน่งบางคนในเรือรวมหัวกันซุบซิบนินทาฉันเชื่อแล้วว่าประสบการณ์สำคัญกว่าการศึกษาวิชาการประมงที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจะอย่างไรมิอาจเท่าเทียมวิชาเดียวกันที่เรียนจากทะเลลึกสติปัญญามีคุณค่ากว่าความรู้เพชรดีไม่ได้กำเนิดจากสภาพแวดล้อมดีเสมอไปฉันเห็นยี่ชิ่วอู๋พูดจายกยอปอปั้นใต้กงหนุ่มเกินจริงได้ยินคำสอบพอประจบประแจงมิว่างเว้นแต่ละวันบางวาจาฟังแล้วแทบอาเจียนคนพวกนี้หน้าซื่อใสแต่หัวใจเจ้าเล่ห์และอำมหิตฉันพอจะหยั่งความรู้สึกในใจของเขาได้เขาคงหวังว่าสักวันต้องได้นั่งตำแหน่งอันทรงเกียรติแทนลูกชายเท่าแก่ตักเขี้ยวเล็บของเขาแหลมคมพร้อมที่จะคลี่กางขย่ำถ้ามีโอกาสฉันไม่สบายใจกลัวนาวาใหญ่จะไปไม่รอดตลอด4ปีการเดินทางต้องใช้เวลาอีกยาวนานทะเลคล้ายกว้างใหญ่ไม่รู้จบความผันแปรของคลื่นลมยากอย่างคาดคำนวณแม้ใต้กงปอบประโลมให้คนบนเรือสู้ตามแนวทางของการให้กำลังใจแต่บารมีเขาดูด้อยกว่าทุกใต้กงที่ฉันเคยพบพาหลายเสียงซุบซิบจากกลุ่มย่อยบนเรือพูดกันว่าสถานการณ์ของเท่าแก่ตั๊กเองก็ไม่ค่อยดีนักเพราะมีชนักปักหลังเรื่องความผิดในอดีตอยู่หลายคดีเท่าแก่อาจจะล้มคลืนได้ในทันทีถ้าถูกพิสูจน์ทราบว่ากระทำผิดจริงก่อนสายยันย่างเยื้อนไม่กี่มากน้อยท้องฟ้าเปลี่ยนสีจนฉันตระหนกนอนมันมาแล้วอุกาฟ้าเหลืองที่คนโบราณหวาดหวั่นกวนผวาถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นชาวประมงมิกล้าออกเรือไปหาปลาเพราะรู้ดีว่าพายุใหญ่กำลังจะมาความจริงก่อนหน้านี้ 3-4 ชั่วโมงฉันได้ยินศูนย์วิทยุในเรือแจ้งให้กลุ่มยี่ชิ่วทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุใหญ่คาสิโนก่อตัวขึ้นทางตอนใต้ของแหลมยวนมันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในน่านน้ำนี้ยี่ชิ่วชวนสั่งการให้คนบนเรือระวังอย่างเต็มที่อวนและอุปกรณ์จับปลาถูกเก็บขึ้นมาทั้งหมดสมอใหญ่ถูกทอดลงตรึงกับผืนดินใต้ทะเลเรือต้องส่งตัวได้อย่างมั่นคงเพื่อให้รอดพ้นปีศาจวายโยจากประเทศเวียดนามใต้กงมิได้ตื่นตกใจมากเขามีรอยยิ้มและปลอบเหล่าบริวารว่าไม่ต้องกลัวเรือของเขาใหญ่พอจะต้านพายุร้ายได้ยีชิวชวนขอให้เขาเก็บตัวอยู่ในห้องพักเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของหน่อเนื้อเจ้านายฉันได้ยินเท่าแก่ตักวิทยุมาสั่งการกับยีชิวชวนอย่างร้อนลนผู้ใต้บังคับบัญชารับปากครับครับตลอดเวลาทั้งสองคนเหมือนรู้ใจกันมากไม่ต้องอธิบายอะไรให้เยิ่นเย้อมากความส่วนยี่ชิ่วอู๋ที่ยืนอยู่ด้านข้างพยายามเงี่ยหูฟังการสนทนาของยี่ชิ่วชวนและเท่าแก่ตักสมาธิเขาจดจ่อกับทุกคำพูดเรามิให้ตกหล่นคนคนนี้หน้าตาระรื่นมีอารมณ์ขันเป็นนิดแต่ดูออกว่าลึกซึ้งเจ้าเล่ห์ไม่น่าคบหาเป็นเพื่อนเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตักแต่มีสายสัมพันธ์โยงใยกันอยู่ไม่น้อยท่าทางของคล้ายมีความสามารถสูงถ้าอยู่ข้างเท่าแก่ตักอย่างจริงใจเขาต้องนำเรือลำนี้ฝ่ามรสุมไปได้แน่แต่จิตใจมนุษย์ลึกยิ่งกว่าจุดลึกสุดของมหาสมุทรให้คาดอย่างใดฉันพออย่างได้แต่กับความลับเร้นของยี่ชิ่วอู๋ฉันยอมยกธงขาวส่วนยี่ชิ่วบุ๋ยรับฟังอย่างนิ่งเงียบเขาเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้ดีเขาไม่ใช่คนช่างพูด
มิมีวาจาเป็นเอกเขาเป็นคนตรงและเด็ดขาดฉันเห็นแววกังวลจากดวงตาของเขาเขาพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงียบๆฉันรู้สึกว่ามือไม้เขาสะอาดเหมือนจิตใจถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นานหรือยากเพราะเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากฝั่งไม้เบื่อไม้เมาของเฒ่าแก่ตั๊กเขาเข้ามาเติมเต็มเพื่อสนับสนุนให้เฒ่าแก่ตั๊กได้สัมปทานเพื่อต่อต้านคู่แข่งอีกกลุ่มหนึ่งให้หลุดจากวงโคจรแห่งการช่วงชิงเมื่อมาจากต่างกลุ่มต่างขั้วความคิดอ่านไม่ตรงกันทั้งที่เป้าหมายของหน้าที่การงานเหมือนกันยีชิวบุ๋ยตั้งใจทำเพื่อประชาชนแต่บางกลุ่มกับเห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าฐานะของยีชิวบุ๋ยจึงค่อนข้างล่อแหลมเขาอาจจะถูกกำจัดได้ทันทีถ้าไปขวางทางเดินของเฒ่าแก่ตั๊กอุกาฟ้าเหลืองมิได้เหลืองดังชื่อแต่ท้องฟ้าเป็นสีส้มเข้มจนกลายเป็นสีแดงชาวเรือทราบว่าฝนฟ้าจะคะนองหนักความชื้นในอากาศสูงไอ้น้ำปริมาณมหาศาลถูกพัดพามาตามสายลมเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบละอองไอน้ำแสงจากละอองน้ำหักเหเป็นแสงสีแดงเข้าสู่ระบบการมองเห็นของเราท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มทุกยี่ชิวสั่งการคนบนเรืออย่างเร่งด่วนยี่ชิวหมุยดูคล่ำเข่งกว่าคนอื่นๆเขาสั่งงานอย่างจริงจังและเข้มงวดส่วนยี่ชิวชวนมีความนุ่มนวลทางวาจามากกว่าเขาสั่งงานช้าๆแต่เข้าใจง่ายต่างกับยี่ชิวอูที่ดูเหมือนจะคอยเอาใจใต้กงมากกว่าคนอื่นหรือเขามั่นใจในความปลอดภัยแม้เผชิญกับพายุร้ายเป็นไปได้เหมือนกันฉันคาดว่าเขาน่าจะมีอนาคตยาวไกลบนเส้นทางสายนี้คุณลักษณะประจำตัวครบถ้วนพอจะเป็นใต้กงได้ไม่ยากเขาเป็นทั้งลูกแกะและราชสีห์ได้ในเวลาเดียวกันเหลือแต่ความสัตย์ซื่อเท่านั้นฉันยังยากประเมินระลอกแรกของพายุคาสิโนมิหนักหนาสาหัสนักเรือโค้งเคงพอประมาณคนบนเรือเข้าประจำตำแหน่งตามได้รับมอบหมายผ่านไปสักพักลมแรงโหมใส่หนักขึ้นหนักจนเรือใหญ่ทำท่าจะพลิกคว่ำเสียงร้องตื่นตกใจดังมากขึ้นหลายคนยกมือไหว้พระภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉันเองก็มีต่างกันฉันรวบรวมสมาธิตั้งใจแน่วแน่เพื่อขอให้ทุกคนรอดพ้นจากมหันตภัยในคราวนี้บางครั้งสถานการณ์เลวร้ายกลับทำให้หัวใจแจ่มใสฉันสวดมนต์ได้อย่างชำนิชำนาญในขณะที่หัวใจคิดถึงความดีและคนดีฉันเชื่อเสมอว่าคนดียากมีภัยกล้ำกลายคนดียากจะพบผ่านกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตคนโชคร้ายส่วนมากไม่ใช่คนดีฉันนึกว่าถ้าพวกเขาไม่ลงเรือลำนี้เขาก็ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายอื่นแน่แล้วทำไมเขาต้องเลือกลงเรือลำนี้เขาเลือกเกียรติยศและความมั่งคั่งในชีวิตหรือเป็นไปได้เหมือนกันถ้าคนเรารักความสงบรักความพอเพียงเขาต้องไม่ลงเรือลำนี้แน่แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันบ้างถ้าเขารักความเป็นธรรมเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจเขาก็ต้องลงเรือลำนี้ลงมาฝ่าฟันเพื่อก้าวสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในใจของเขาแต่มีสักกี่คนที่เป็นเช่นนี้บางครั้งเขาคิดดีและก้าวมาลงเรือลำนี้ได้แต่น้อยคนจะรอดพ้นจากการถูกกลืนจากอำนาจเหนือกว่าคนคิดดีที่รอดพ้นมือมารถึงจะมีอยู่บ้างแต่ถือว่าน้อยกว่าน้อยใช่คนบนเรือลำนี้ส่วนมากมิใช่คนดีนักเขาก้าวเข้ามารับเกียรติรับตำแหน่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมสารพัดกลโกงทุกรูปแบบถูกนำมาใช้ให้ประชาชนหลงเชื่อวันนี้ชีวิตเขาประดับเกียรติอย่างเต็มที่ส่วนกรรมแห่งการกระทำน่าจะทยอยไล่ล่าจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดแห่งลมหายใจฉันไม่ปรารถนาให้คนไม่ดีได้ลงเรือลำนี้แต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์คัดเลือกพวกเขาคนเลือกเขาเข้ามาคือประชาชนพอนึกมาถึงตรงนี้ฉันอดถามตัวเองไม่ได้ว่าแล้วทำไมประชาชนเลือกคนไม่ดีเข้ามาบางคนเลวจนไม่ควรอยู่ในสังคมด้วยซ้ำคำตอบของฉันคือเขาไม่มีความรู้พอกับสิทธิ์ที่ได้รับถ้าเขารู้และมีสติปัญญามากพอเ
เขาไม่เลือกคนเหล่านี้เข้ามาแน่ฉันปรารถนาให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งช่วยป้อนองค์ความรู้ให้กับเขาให้เขาได้รู้เหมาะสมกับสิทธิ์ที่ตัวเองมีคาสิโนกระหน่ำหนักคลื่นยักษ์ลูกแล้วลูกเล่าซัดใส่ราวโกรธกันมาเป็นร้อยปีคนบนเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถทุกคนเปียกปอนดังลูกหมาตกน้ำฉันเห็นแล้วรู้สึกเหมือนฟ้าลงทันสวรรค์ลงโทษฉันภาวนาอย่าให้เป็นโทษทันหนักหนาขอแค่ตักเตือนให้รู้สึกสำนึกก็พอฉันเองเหนื่อยอ่อนภาวนาให้พายุอ่อนแรงก่อนฉันจะล้มลงนานนับนานกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายทะเลหายพิโรธฟ้าคล้ายเลิกโกรธมวลมนุษย์มือมารหยุดการกระชากลำเรือราวโรยลาสงบแล้วคาสิโนใต้กงหนุ่มออกมาจากห้องพักอย่างอิบัดอิโรยยี่ชิวชวนกับยี่ชิวอูเดินเคียงข้างเจ้านายหนุ่มยี่ชิวชวนหน้าแดงเปล่งปลั่งราวดีใจที่ผ่านมหันตภัยมาได้ส่วนยี่ชิวอูใบหน้าประดับยิ้มเขาถามขึ้นมาลอยๆว่าไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมมียี่ชิวบุ๋ยตอบสั้นๆลูกเรือพัดตกจากเรือจมหายไปในทะเลสองคนยี่ชิวบุ๋ยเปียกโชกไปทั้งร่างเขาบัญชาการลูกเรืออยู่ด้านนอกส่วนยี่ชิวคนอื่นหลบอยู่ภายในห้องพักเหมือนใต้กงหนุ่มสถานการณ์บนเรือถูกรายงานให้เท่าแก่ตักทราบในทันทียิ่งเรือไกลฝั่งฉันยิ่งเป็นห่วงฉันห่วงประชาชนผู้ตั้งความหวังรอผลประโยชน์จากเรือลำนี้ขอให้ความหวังของพวกเขาจงอย่าพังทลายขอให้พวกเขาได้มีชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีกว่าวันเดิมๆฉันมองออกว่าถ้าสัมปทานหนนี้สิ้นสุดลงการเลือกตั้งผู้รับสัมปทานใหม่ต้องดุเดือดขึ้นกว่าเดิมแน่วิชามารวิชาอเวจียอมถูกขุดคุ้ยมาใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนไม่ดีมีโอกาสไต่บันไดดาวอีกสังคมคงไม่มีอะไรดีขึ้นฉันได้แต่พร่ำพรรณนาขอให้ดวงตาสว่างใสหัวใจสว่างจ้าปรากฏแก่ทุกผู้คนขอให้พวกเขาใช้สติพิจารณาขจัดเรือพรายออกไปให้ได้ส่วนคนบนเรือในขณะนี้ฉันภาวนาให้พวกเขารอดพ้นทุกเพศภัยในทะเลกว้างขอให้เขาคืนสู่ฟากฝั่งด้วยปลาเต็มลำเรือด้วยขุมทรัพยากรใต้ทะเลอันทรงคุณค่าขออย่าให้ใครมีอันเป็นไปก่อนเสร็จสิ้นภารกิจฉันวอนฟ้าวอนดินวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกล่าให้คุ้มครองทุกผู้คนฉันทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้แน่เพราะฉันเป็นแค่แม่ย่านางเรือ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าใต้กงผู้มิเคยท่องทะเลได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อราย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการจะสนับสนุนค่าแรกค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมบูรณาการหน่วยงานแพทย์เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้มีการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยคาดว่าเหตุเพลิงไหม้อาจเป็นที่อาคารมีลักษณะปิดทึบรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในร้านอาจเป็นฉนวนเร่งไฟลุกลาม
9: นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานแต่ในมุมวิศวกรรมพบว่าลักษณะอาคารเป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทน้อยเพดานค่อนข้างต่ำและหากใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายอาจเป็นปัจจัยให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะที่ความร้อนสะสมจนวัสดุภายในห้องติดไฟพร้อมกันทั้งพื้นที่ภายในเวลาเพียง 3-4 นาทีจึงอาจส่งผลให้เกิดควันพิษและอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงโดยเฉพาะการตรวจในช่วงเวลาที่มีการเปิดให้บริการจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะพบกันเช่นเคยกับป่านนะคะในทุกคืนวันจันทร์เวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะกับความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะสาระมากมายที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำงานค่ะเป็นการทำงานของเจเนอเรชันหนึ่งนะคะก็คือเจเนอเรชัน4ค่ะซึ่งเจน Z เนี่ยหลายคนนะในช่วงนี้น่าจะได้ยินบ่อยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันในสังคมยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจน Z นะคะก็เริ่มเข้าสู่ระบบแรงงานนะคะกันค่อนข้างมากแล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละเจเนเรชันนะคะก็จะมีลักษณะนิสัยนะวิธีการทำงานที่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะการทำงานที่อย่างที่บอกเลยจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างเจน Z ที่ปานบอกเนี่ยคือก็มักจะพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่เปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรได้นานนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเจเนเรชันอื่นนะคะเจเนเรชัน C เนี่ยคือคนที่เกิดในช่วงปี1997จนถึง2900นะคะถ้านับเป็นพ.ศ.ก็คือ2540จนถึง2552นะคะซึ่งจริงๆแล้วปั่นก็อยู่ในเจเนเรชันนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะว่าเอ๊ะทำไมเจนนี่เนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยอยู่ปี2ปีก็ลาออกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรหลายองค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารนะคะของตัวเจเนอเรชันนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากพนักงานเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลาสั้นๆลาออกบ่อยๆก็อาจจะกระทบกับงานทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจกับเจนนี้ได้นะคะว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยอาจจะเป็นกลยุทธ์อีกอย่างนึงที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการทำงานวัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่อาจจะทำให้เจเนอเรชัน C ซึ่งจะกลายเป็นเจเนอเรชันที่เข้าสู่เจเนอเรชันของการเป็นแรงงานที่สำคัญน่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเจน Z เนี่ยเวลาเขาเลือกงานปัจจัยในการเลือกงานเนี่ยเลือกงานจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหตุผลอะไรที่เราพูดกันไปเนี่ยว่าเจเนอเรชันนี้เปลี่ยนงานบ่อยมากนะมีเหตุผลอะไรที่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะแล้วก็การเปลี่ยนงานบ่อยของเจน Z เนี่ยมันทำให้เขาเติบโตหรือว่าเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้จริงหรือเปล่านะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของเจน Z ว่าทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ช่วงที่สองของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะคะเกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของ Generation C นะคะเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า Gen Z ต้องการความท้าทายใหม่ๆคือในโลกตอนนี้นะมันก็มีทั้งเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเข้ามามากมายจึงทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมองหาความท้าทายนะคะในการทำงานอยู่เสมอๆถ้าทำงานในที่เดิมนานๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงจูงใจเบื่อหน่ายนะคะการเปลี่ยนงานก็อาจจะทำให้ค้นพบทักษะใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้กระตุ้นถึงเรื่องของแรงบันดาลใจได้ด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือเรื่องของ work life balance ค่ะซึ่งก็คือ

ว่าชีวิตเนี่ยมีค่ามากกว่าการนั่งทำงานที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับความต้องการของตนเองเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศการทำงานองค์กรในการทำงานหรือโอกาสอะไรต่างๆก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายนะก็อาจจะคล้ายๆข้อแรกที่บอกว่าชอบความท้าทายในการทำงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายอยากจะมีการสั่งสมประสบการณ์นะคะในจากหลากหลายองค์กรมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีนะคะก็จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆวิธีการทำงานที่มันแตกต่างกันการทำงานหลายๆที่เนี่ยคือก็ช่วยในเรื่องของมุมมองที่มันหลากหลายได้นะคะแล้วก็เรียนรู้การทำงานที่แตกต่างกันไปก็ทำให้เข้าใจว่าการมีประสบการณ์จากหลากหลายองค์กรเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เจเนอเรชัน C เนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเจเนอเรชัน C เนี่ยเขาเลือกงานจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเลือกทำงานแต่ละอย่างนะคะ3ข้อที่แล้วที่พูดไปเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนงานบ่อยๆนะสิ่งที่ Generation C นะคะหรือว่า Gen C เนี่ยเลือกเนี่ยคืออย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนอย่างเดียวนะแต่ว่าจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกพบว่า 74% ของ Gen Z ให้ความสำคัญกับเงินเดือนเป็นอันดับต้นๆแต่เป็นอันดับต้นๆก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขามองนะคะคือเขามองว่าค่าตอบแทนเนี่ยก็ควรจะสะท้อนถึงความสามารถแรงกายแรงใจแรงทุ่มเทอะไรต่างๆก็ตามนะคะการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมเนี่ยก็ทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมั่นใจว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานจริงๆนั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะก็คือโอกาสในการเติบโตในอาชีพซึ่ง Generation C เนี่ยเขาไม่ชอบทำงานที่รู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วมันจะไม่มีความก้าวหน้านะคะคืออยากจะมีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆการเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ตามต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมที่พร้อมจะสนับสนุนให้ Generation นี้เติบโตนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างจริงจังนั่นเองนะนอกจากนี้นะคะเรื่องของความมั่นคงของงานเนี่ยมาเป็นอันดับที่3นะคะคือ Generation C เนี่ยเขามองว่าความมั่นคงในงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะอาจจะต้องเลือกองค์กรที่มีเสถียรภาพมั่นใจได้ว่าในอนาคตมีโอกาสจะเติบโตนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสัญญาจ้างโครงสร้างองค์กรอะไรก็ตามต่างๆก็คือพูดง่ายๆอ่ะรู้สึกว่าอยู่ในองค์กรนี้เนี่ยมันมีความมั่นคงนะคะเป็นอาจจะเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรที่ดูมีความปลอดภัยโครงสร้างชัดเจนสัญญาจ้างมีความชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่4คือสวัสดิการค่ะก็คือการดูแลสุขภาพการเกษียณอายุโอกาสในการฝึกอบรมอะไรก็ตามต่างๆก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ Generation C นะคะจะเลือกพิจารณาเรื่องของการเลือกงานนะคะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน 100% แล้วก็อย่างที่5นะคืออย่างที่บอกเลยคือการทำงานที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นในที่นี้หมายถึงตรงกับความต้องการของชีวิตของ Generation C หรือว่า Work Life Balance นั่นเองนะคะคือเลือกงานที่บางคนอาจจะเลือกจากการทำงานจากที่บ้านได้เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะบริหารเวลาได้นะคะก็เดี๋ยวนี้มีหลายองค์กรเหมือนกันนะที่ให้ Work From Anywhere Work From Home แล้วต่อวันบางทีก็เข้าออฟฟิศออฟฟิศเข้าบางทีอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นงานที่ Generation C เนี่ยคือค่อนข้างนิยมมากๆกันนะคะก็จะส่งผลดีต่อทั้งผลลัพธ์ของงานความสุขในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือถ้าที่ทำงานไกลที่พักมากๆเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะคะในส่วนของตรงนี้ต่อมาค่ะคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรคือเจเนอเรชันนี้นะคะแต่อันนี้ปั่นเชื่อว่าทุกๆเจเนอเรชันน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานความสัมพันธ์กับคนในทีมนะคะองค์กรอะไรก็ตามต่างๆมันก็จะ
มีเรื่องราว

บนี้นะคะที่เชื่อว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะลาออกเพราะแค่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะมันคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่สบายใจนะถ้าอย่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเพื่อนรุ่นน้องลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโครงสร้างอะไรก็ตามต่างๆนะคะที่มันอาจจะไม่เอื้อหรือไม่สนับสนุนตอนในส่วนของการทำงานเนี่ยก็อาจจะทำให้เจนซีเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เลือกองค์กรนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของชื่อเสียงนายจ้างความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมนะคะอะไรก็ตามต่างๆก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่เจเนอเรชั่น C เนี่ยให้ความสำคัญแต่อย่างที่บอกอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องเงินเดือนนะเงินเดือนก็มีแต่ไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวที่เขามองหาถ้าเงินเดือนเป็นที่ต้องการเป็นที่เขารู้สึกว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถของเขานะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสการเติบโตในสายอาชีพความมั่นคงหรืออะไรก็ตามต่างๆเนี่ยมันมีประกอบกันด้วยเพราะถ้าทำองค์กรด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่ Generation C นะคะเลือกที่จะทำนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ Generation C นะคะหรือ Gen C เนี่ยเขาเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาประสบความสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะคะคือเขาบอกว่าการเปลี่ยนงานบ่อยเป็นเรื่องที่หลายคนมองต่างกันนะบางคนก็บอกว่าก็ช่วยให้ได้โอกาสใหม่นะโตเร็วนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะขาดความมั่นคงหรือเปล่าพลาดโอกาสการเติบโตระยะยาวหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีคำตอบตายตัวนะคุณผู้ฟังทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนเลยค่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาในทักษะใหม่ๆเพิ่มโอกาสการเติบโตนะคะเพิ่มโอกาสในการรู้จักตัวเองคือหมายถึงเราได้ลองหลายๆบทบาทนะคะชอบงานลักษณะนี้ไหมหน้างานเป็นแบบนี้ชอบไหมนะคะก็บางงานเนี่ยที่อาจจะยากแล้วได้ลองทำมันก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีสกิลใหม่ๆนะคะมีประสบการณ์ใหม่ๆก็ทำให้เรามีอาวุธนะคะมีความรู้มีประสบการณ์ในการที่จะไปเจองานในหลายๆแบบนะคะบางคนเขาก็เลยมองว่าการได้ลองงานหลายแบบก่อนจะตัดสินใจจริงจังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราชัดเจนในการเลือกเส้นทางได้นะคะคือบางคนก็ไม่ได้มองว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดความมั่นคงเสมอไปนะถ้าเรามีความตั้งใจเราทำมันอย่างมีเป้าหมายเนี่ยมันก็ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกเลยอยู่ที่มุมมองของเรานะคะว่าเราจะชอบแบบไหนเราอยากทำงานแบบไหนบางคนเจองานที่รู้สึกว่าเซฟโซนแล้วนะคะถูกต้องกับรูทีนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเข้ากับตัวเราได้นะคะความต้องการในอนาคตเข้ากันได้นะคะโอกาสในการเติบโตก็มีเงินเดือนโอเคแล้วนะคะสวัสดิการโอเคแล้วบางคนก็อาจจะอยู่ในองค์กรนั้นยาวๆหรือกับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ไปนานๆเพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่นี่คืออาจจะไม่ใช่สำหรับเราหน้างานนี้ไม่ใช่สำหรับเรานะคะก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทางองค์กรอาจจะต้องมีการเรียนรู้พนักงานในแต่ละเจเนอเรชันนะคะเพื่อที่จะได้นำศักยภาพของเจเนอเรชันต่างๆเนี่ยเอามาพัฒนาองค์กรได้ไม่ใช่แค่เจเนอเรชัน4นะคะที่องค์กรจะต้องใส่ใจในทุกๆเจเนอเรชันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานรูปแบบวิธีคิดที่แตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะต้องมีการบริหารงานบริหารคนให้สามารถที่จะแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเอาทักษะความรู้ประสบการณ์ของตนเองออกมาพัฒนาองค์กรให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มันก็มีหลากหลายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันนะที่ Generation C เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในกลุ่มของแรงงานสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็อาจจะต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องโครงสร้างนะปรับทั้งโครงสร้างแล้วก็เรียนรู้ตัวบุคคลด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้การบริหารงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะในช่วง21 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์ก็จะมาเจอกับปานแบบนี้นะคะปานอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆวันจันทร์นะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอกับปานได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ช่วง21 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกาค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlockปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจพร้อมเดินสายสัญจร4ภูมิภาคหนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ
7: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสสว. Unlockปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรในฐานะ The Growth Connector ที่พร้อมเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดการไขกุญแจ5ดอกสู่ความสำเร็จได้แก่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเด่นองค์ความรู้และคำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากกว่า50หน่วยงานพันธมิตรโอกาสทางการตลาดและนโยบายรับเชิงรุกควบคู่ไปกับการจัดการแสดงธุรกิจต้นแบบและเวทีเสวนาแบ่งปันกลยุทธ์จากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ One Map เร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคืนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ประชาชนนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามผลการสำรวจและตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map มาตราส่วน1ต่อ 4,000 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างพื้นที่นิคมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าในพื้นที่ต่างๆได้แก่นิคมสร้างตนเองศรีสาครและนิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแนวเขตให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คทช.นำไปจัดสรรต่อขณะที่นิคมสหกรณ์ปีเหล็งและที่นิคมสหกรณ์บาเจาะจะเร่งแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าพร้อมปรับปรุงแนวเขตและเนื้อที่ให้ถูกต้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของสมาชิกนิคมและลดปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดิน ทั้งนี้ผลการสำรวจทั้งหมดจะเสนอให้คณะอนุกรรมการวันแมปพิจารณาอนุมัติแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อหาแนวทางป้องกันการบุกรุกและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
8: คณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวงศ์วัชระขาวทองรองประธานคณะกรรมการคนที่5พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินของรัฐซึ่งอาจเข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบรวมถึงพิจารณามาตรการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในกรณีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทั้งนี้ผลการศึกษาจะนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองที่ดินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569สายชนนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489และพระราชทานทำนองให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องค่ะภาษาไทยให้ชื่อว่ายามเย็นส่วนคำร้องภาษาอังกฤษนั้นท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ชื่อ Loved at Sundown และพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในปี2489ในงานสมาคมปราบวัณโรคที่เวทีลีลาศสวนอัมพรนะคะเพื่อเก็บเงินบำรุงการกุศลเพลง Loved at Sundown หรือยามเย็นนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2ค่ะเกิดขึ้นในปี2489คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่2เกิดขึ้นในปี2489คือเพลง Love at Sundown หรือยามเย็นเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงค่ะท่านผู้ฟังครับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นก็จะมีคำที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่1คือฉันและบุรุษที่2คือเธออยู่จำนวนหนึ่งค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเธอนะคะ3เพลงเธออยู่ไหนโดยคุณมันทนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อค่ะเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเธอเท่านั้นคุณสารวณีโพธิเทศบันทึกเสียงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าเธอ3เพลงผ่านไปแล้วนะคะมาถึงเพลงที่ใช้แทนตัวเองว่าฉันคือสรรพนามบุรุษที่1มีหลายเพลงทีเดียวเริ่มด้วยฉันอยู่ใกล้เธอโดยคุณวินัยครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะและฉันไม่ลองคุณจันทนาและคุณชวรีขับร้อง2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

ว่าใครจะดีอย่าเพิ่งกลัว

home.

นั่นคือ3เพลงที่ชื่อเพลงมีคำว่าฉันอยู่นะคะชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันฉันคอยขวัญใจโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะต่อได้ฉันจะคอยคุณภูศรีเจริญพงษ์ขับร้อง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ฉันยังคอยสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อรวม3เพลงนะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ขึ้นต้นได้คำว่าฉันยังมีอีกหลายเพลงทีเดียวค่ะทำให้คิดไปว่าเมื่อครูเพลงจะแต่งคำร้องท่านก็จะมีมโนภาพออกไปจากตัวเองก่อนฟังต่ออีกสามเพลงนะคะฉันรักเธอโดยคุณยันยงเสลานนท์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธต่อได้ฉันละเบื่อคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณอโศกด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและฉันเป็นคนสุดท้ายคุณวรนุชขับร้องอีกเช่นเดียวกัน

ก่อนที่จะฟังข่าวนะคะฟังเพลงฉันไม่งามโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและฉันไม่ชอบเดือนหงายโดยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนมุ่งรักษาความสามารถแข่งขันผู้ส่งออกไทย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEX ก่อนวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบกำหนดของกระบวนการตามมาตรา122โดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEX จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาภายใต้มาตรา301ของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนได้มาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้และใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นได้ในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันพรุ่งนี้
8: สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสำหรับสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีก2บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่งผลให้ราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในพื้นที่ภาคตะวันออกปรับเป็น 68-71 บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม 66-69 บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันส่วนสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ยังคงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมด้านชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ได้ประกาศปรับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มจากฟองละ4บาท60สตางค์เป็น4บาท80สตางค์ต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองคิดเป็น6บาทต่อแผง30ฟอง เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้ต้นทุนบางรายการเริ่มทรงตัวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัย
9: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภททั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตพร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้สั่งให้ตรวจเข้มระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานอาคารและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมทั้งกำชับให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานต้องนำมาเป็นบทเรียนและทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตจะบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคตเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาตินวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนดีสังค่ะเพลงแรกในช่วงนี้ฉันคนไทยคำร้องเป็นของคุณคงศักดิ์คำสิรินะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงฉันคนไทยผลงานของคุณคงศักดิ์คำสิริและครูเอื้อร่วมกันค่ะต่อได้ผลงานของพลตรีโหลวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ชื่อเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องนำ

จบไปแล้วนะคะเพลงไกลแสนไกลโดยคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ผลงานของพลตรีหลวงจิตวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ท่านผู้ฟังคะคืนนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูเพลงต่างๆนะคะเริ่มต้นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะท่านมียศนาวาตรีเป็นทั้งนักร้องนักแสดงนักแต่งเพลงระยะแรกก็ประจำอยู่วงดุริยางกองทัพเรือมีผลงานนับพันๆเพลงเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลประจำปี2534เราจะเลือกนักร้องที่ขับร้องเพลงผลงานของคุณพยงมุกดานะคะคือคุณบุษยาค่ะเพลงดารณีดาริกาเพลงชีวิตนาวีและเพลงเพื่อนใจนักเพลง

นั่นคือผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับร้องโดยคุณบุษยารังสีจบไปแล้วนะคะครูเพลงท่านต่อไปคือครูนครมงคลายนค่ะเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นราชาเพลงแปลงชื่อดังในอดีตนะคะเป็นคนมีอารมณ์ขันเคยเป็นแชมป์ร็อกแอนด์โรลแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ท่านยังโดดเด่นในการร้องเพลงโฆษณาแล้วก็เพลงแปลงต่างๆรวมทั้งแต่งเพลงลูกกรุงเอาไว้ก็หลายเพลงเป็นศิลปินยุคเดียวกันกับครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูนครมงคลายนเริ่มด้วยบางปะกงวิหกในกรงทองและคีรีบูรณ์หลงรัง

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงของครูนครมงคลายนค่ะขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติมาถึงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานประเภทลูกทุ่งและลูกกรุงค่ะและที่น่าทึ่งก็คือท่านเป็นผู้พิการสายตาตั้งแต่อายุ2ขวบแต่ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์เพลงที่ไพเราะได้นะคะเริ่มต้นครูประเทืองฝึกฝนดนตรีที่โรงเรียนสอนคนตาบอดค่ะก็เลยเชี่ยวชาญทั้งการเล่นดนตรีและการประพันธ์เพลงคืนวันนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์จะขับร้องเพลงของครูประเทืองบุญยประพันธ์3เพลงเพลงแรกทาราระทมต่อด้วยทะเลระทมและสัญญาสวัสดิ์

ครูเพลงท่านต่อไปก็คือครูชลอไตรตรองสอนค่ะท่านเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงในยุคบุกเบิกของเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่งผลงานมีเนื้อหาเสียดสีสังคมเสียดสีการเมืองในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะจนทำให้บางเพลงเนี่ยถูกห้ามออกอากาศในขณะนั้นเลยทีเดียวคืนนี้ฟังคุณชาญเย็นแขขับร้องเพลงของครูชลอไตรตรองสอนมีเพลงอกสาวแม่นางเอ่ยดวงแขและทูลหัวจ๋า

สุดท้ายจะเป็นผลงานของครูเบนจามินนะคะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นเก่าที่ได้รับฉายาว่าราชาเพลงรำวงเคยสร้างและกำกับภาพยนตร์แล้วก็เขียนบทละครและบทภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งยังได้ร่วมแสดงด้วยและท่านเป็นแนวเสียงของครูสุรพลสมบัติเจริญคือเสียงคล้ายกันมากรุ่งโรจน์ในช่วงปี2490ถึง2495ค่ะเนื่องจากท่านเป็นราชาเพลงรำวงเราก็จะฟังเพลงรำวงที่ครูเบนจามินแต่งนะคะแล้วก็ขับร้องกับคุณวรนุชรำวงเทพธิดาในฝันและรำวงกระต่ายหมายจันทร์เพื่อนฝันในคืนนี้สายชนดีซังดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เอวังภาวิตาโขภิกขเวมรณสติเอวังพหุลีกตามหัพพลาโหติมหานิสังสาอะมะโตคตาอะมะตะปริโยสานาติภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแลหนึ่งเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตัมบูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันในรายการธรรมะรับอรุณทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตะวิเวกที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มาฝึกทำสมาธิวันนี้เราจะมาเจริญมรณสติกันวิธีการที่เราจะเจริญมรณสติคือการตามระลึกถึงความตายให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดแต่ว่าโอ้ฉันจะตายฉันจะตายคือมันก็บางทีจะดีกว่าคนที่คิดว่าเออฉันจะยังไม่ตายฉันจะยังเป็นอยู่ก็ประมาทไปคนละแบบคนละทางเพราะว่ากิเลสนั้นมันเอาเราสองทางเสมอเอาทางแรกให้เราไม่คิดถึงความตายคิดว่าเราจะเป็นอยู่ต่อไปบางคนอายุ70นี่ก็คิดว่าฉันยังไม่ตายหรือฉันจะทำนั่นหรือฉันจะทำนี่มันไม่แน่นะ30 40นี่ก็ตายได้70นี่ยิ่งใกล้แล้วเลยจะมาบอกว่าอย่าเพิ่งตายยังไม่ตายมันไม่แน่มันใกล้แล้วถ้างั้นก็จะต้องคิดถึงความตายโอ้ฉันจะตายพรุ่งนี้บางคนอายุ60นี่คิดว่าตัวเองจะตายแล้วต่อมาอีกจน80ยังไม่ตายนี่ทำไมฉันคิดถึงความตายมาตั้ง20ปีฉันยังไม่ตายในช่วงที่คิดถึงความตายนี่ก็คิดบางทีก็กลุ้มใจว่าโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะตายเมื่อไหร่ฉันจะตายคิดแบบนี้ก็คิดผิดอีกกิเลสมันก็ทำให้เรามาระลึกถึงความตายแบบผิดวิธีมันโดนสองข้างเสมอจะไม่เจริญมรณสติก็ผิดพลาดและที่หนึ่งเป็นผู้ประมาทจะเจริญมรณสติก็ผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งละเพราะว่าทำไม่ถูกวันนี้เราจึงจะมาฝึกทำมรณสติคือให้จิตใจเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะมรณสติตั้งฝังหมายถึงการมีชีวิตอยู่ที่เป็นกุศลที่ไม่ประมาทไม่ได้จะคิดถึงแต่เรื่องตายแต่เอาเรื่องตายมาคิดเพื่อให้อยู่อย่างไม่ประมาทไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างกังวลใจหรือไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างไม่ถูกต้องเริ่มยังไงผู้ฟังเริ่มจากความตายนั่นแหละชื่อมันบอกไว้อยู่แล้วช่วงเวลาอย่างนี้ผู้ฟังเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันจากกลางคืนไปกลางวันจากกลางวันไปกลางคืนช่วงนี้ตัวฝั่งมันจะมีเหตุปัจจัยแห่งความตายอยู่มากสถิติเราดูก็ได้คนที่ตายไม่ว่าจะเอาจากเรื่องอุบัติเหตุจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะโรคชนิดที่มีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคก็ตามเอาสถิติเหล่านี้มารวมกันทั้งหมดใช่ไหมนับหนึ่งไปแล้วก็พลอตช่วงเวลาในตลอด24ชั่วโมงช่วงเวลาไหนที่มีคนตายมากที่สุดเราจะพบได้ว่าเป็นช่วงนี้แหละหัวค่ำคือเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือว่าช่วงเวลาเช้าๆคือเปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันช่วงนี้จะมีคนตายมากที่สุดแต่ในประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเอามารวมกันนะเปรียบเทียบกับช่วงยามท้ายของราตรีเวลากลางวันช่วงต่างๆ
ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนมักจะพลั้งเผลอประมาทแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษต่างๆมันจอกหากินเวลาที่มันออกหากินมันก็ใช้พิษของมันนั่นแหละใช้เขี้ยวเล็บของมันนี่แหละในการที่จะทำร้ายคนอื่นให้ตายได้แล้วก็กินได้สัตว์อื่นด้วยเหตุปัจจัยความตายจึงมีมากในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามระวังความตายมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆเรามากใกล้ๆมากขนาดที่บางทีเรามองข้ามไปอย่างเช่นลมหายใจของเรานี่ถ้าเราไม่หายใจสัก5นาที6นาทีนะระวังเราตายได้นะทุกคนนะทุกคนวันนี้จริงๆไม่ได้จะมีอายุ10ปี20ปีมันแค่6นาที5นาทีนั่นล่ะถ้ามีเหตุปัจจัยให้เราไม่ได้หายใจสัก5นาที6นาทีเราตายทันทีธาตุลมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะให้เรามีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่มันตายเร็วโรคที่เกี่ยวกับระบบลมหายใจนี่เช่นมะเร็งปอดมันรวดเร็วมากปุ๊บปั๊บเอ้าไม่ทันพอ6เดือนตายแล้วหรือโรคโควิดอย่างนี้ไม่พอทัน6วันตายแล้วลมหายใจเรามันแค่6นาทีเท่านั้นแหละลมหายใจที่เราสูดเข้าสูดออกวินาทีนี้เนี่ยนะต่อชีวิตเราไปได้6นาทีต้นเองนะลมหายใจต่อไปถ้าไม่มีมันก็ไม่มีต่อไปอีก6นาทีกับอีก1วินาทีต่อไปนะไม่มีตัวฝังมันใกล้ๆอยู่เราตรงนี้ยังเหตุปัจจัยอื่นๆอีกเดินเดินไปลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นน็อกตายโอ้มีเกิดขึ้นทุกวันเดินเดินไปเข้าห้องน้ำหัวฟาดพื้นในห้องน้ำเกิดเป็นสโตรกสโตรกนี่ก็คือเส้นเลือดในสมองมันอุดตันแล้วก็กึกกักกึกกักล้มลงไปโดนสองดอกอีกทั้งสมองมีปัญหาทั้งหัวฟาดพื้นตายได้อีกหรือเดินเดินไปตามถนนหนทางข้างนอกทางเป็นหลุมเป็นบ่อสะดุดล้มตายตกท่อตายอุบัติเหตุตายถูกรถชนตายขับรถอยู่รถอื่นมาชนตายอีกขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ลื่นล้มตายอีกโอ้มันเยอะมากยังโรคภัยไข้เจ็บนี่นะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคเรื้อนโรคลมบ้าหมูโอ้มันเยอะมากทุกฝั่งโรคไปไข้เจ็บขนาดว่าบางทีไม่ได้เป็นโรคอะไรคือทางกายไม่ได้เป็นอะไรแต่เครียดนะเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากนั่นนี่ฆ่าตัวตายก็มีตายนี่มันง่ายนะฝังมันไม่ยากนะมีชีวิตอยู่มันยังยากกว่าพูดง่ายๆจะเกิดมาเป็นคนถ้าเปรียบเทียบแล้วมันยากกว่าที่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วตายมันง่ายกว่าความน่าจะเป็นที่จะมีความตายของคนที่เกิดมาแล้วพูดไปเลยท่านผู้ฟัง 100% 100% นะหมายความว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายมันไม่มีอ่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมันคือความเกิด 100% 100ทั้ง100 พันทั้งพันล้านทั้งล้านของคนที่เกิดมาแล้วได้ตายแน่นอนภายใน7วันด้วยไม่วันจันทร์ก็วันอังคารไม่วันอังคารก็พุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์วันใดวันหนึ่งใน7วันเนี้ยแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มในแค่2ลักษณะไม่ตอนลมหายใจเข้าก็ตอนลมหายใจออกเอาบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยบางทีตอนที่เราอาจจะไม่ได้หายใจก็ถ้าไม่ได้หายใจไอ้ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันเข้าหรือออกแล้วมันก็อันนั้นแหละเหตุปัจจัยความตายระหว่างมันมีมากเหตุปัจจัยที่จะใ
สัตว์นรกสักตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากมันยากนะความที่สัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานแล้วจะได้มามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์น้อยมากมากมากท่านเปรียบไว้กับพื้นมหาสมุทรโลกเราไปนี้นะทั้งโลกเลยคือน้ำท่วมโลกไปเลยมีมหาสมุทรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดตอนนี้ในเรียงมีมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนแอตแลนติกแปซิฟิกซึ่งมันก็ว่าจะแยกๆกันอยู่คือมันมีส่วนที่เชื่อมต่อกันอยู่แต่ว่ามันยังมีพื้นดินที่เป็นจุดที่จะแยกระหว่างมหาสมุทรเหล่านี้สมมตินะว่าถ้าพื้นปฐพีบนโลกทั้งหมดนี่ไม่มีเลยถูกน้ำท่วมหมดเลยน้ำแข็งทั่วโลกละลายหมดเลยน้ำท่วมจนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่มีที่ที่จะเป็นดินให้ยืนเลยทุกคนต้องอยู่บนเรือหมดเกิดมีเต่าตัวหนึ่งนะบวังมันตาบอดด้วยเต่านี้ก็เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดมันมีปอดมันก็ต้องขึ้นมาเอาอากาศหายใจใช่ไหมล่ะเต่าทะเลตัวนี้มันอึดมากเวลาที่มันจะมาเอาอากาศสักครั้งหนึ่งโผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ยร้อยปีครั้งเดียวเลยความที่มันน้ำท่วมโลกหมดเนี่ยนะเศษสิ่งอะไรเนี่ยมันจมน้ำหมดนะทุกฝั่งสมมุติว่าเหลือแค่มีชิ้นไม้ชิ้นหนึ่งลอยอยู่บนพื้นผิวของมหาสมุทรนี้ซึ่งเศษชิ้นไม้ชิ้นนี้มันก็มีรูอยู่รูหนึ่งที่มันใหญ่พอดีกันกับหัวเต่าโอกาสความน่าจะเป็นทุกฝั่งมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเต่าตัวหนึ่งอึดมากร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวความที่มหาสมุทรมันยิ่งใหญ่มากทั่วผืนปฐพีทั้งโลกนี้หมดเลยไม่มีดินเลยมีแต่น้ำทั้งหมดลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกก็พัดเจ้าเศษชิ้นไม้นี้ให้ล่องลอยไปในมหาสมุทรตามแต่ใจของมันตามแต่ทิศทางของลมโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาตรงหัวซุกเข้าไปพอดีในจุดที่มันมีรูอยู่นั้นโอ้โหมันยากมากทุกฝั่งน้อยมากคือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนความน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะได้ตายกับเรื่องที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันสุดขั้วเลยทุกฝั่งมันสุดขั้วเลยถ้างั้นเราได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องตายแน่นอนเราจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงโอ้ยเธอใช้ชีวิตยังไม่คุ้มค่านะมันเสียดายไงทุกฝั่งเสียดายคือที่ว่าเราจะต้องได้ตายแน่แล้วกว่าจะเกิดมามันก็ยากนี่ถ้าใช้ด้วยความประมาทเสียดายเพราะฉะนั้นต้องใช้ด้วยความไม่ประมาทจะไม่ประมาทให้คิดถึงสุดต่างสองขั้วนี้ที่มันสุดๆเลยว่าถ้าเราเกิดมาได้ยากขนาดนี้เรายังใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบทิ้งๆคว่างๆใช้แบบไม่รักษาไม่ทันหนอมในช่วงเวลาที่เรามีอยู่ที่ยากกว่าจะได้มาแล้วมันก็จะหมดไปไม่นานเนี่ยมันไม่ดีนะอย่าประมาทนะใช้ยังไงเอาเรื่องวัดความประมาทก่อนดูฟังว่าตอนนี้เราเห็นคุณค่าใช้มันอย่างถูกต้องไหมในความยากที่เราได้มาและในความง่ายที่เราจะเสียไปคุณถามภิกษุกลุ่มหนึ่งบอกว่าเนี่ยใช้ไงชีวิตเจริญมรณสติแบบไหนกันเห็นความสุดขั้วความแตกต่างที่กว่าชีวิตเราจะได้มาแล้วง่ายๆที่มันจะเสียไปแล้วเห็นคุณค่าของมันอย่างไรภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าโอ้เนี่ยผมนี่เจริญมรณสตินี่นะวันละสองครั้งคือช่วงนี้แหละที่ท่านว่านี่แหละระหว่างกลางคืนไปกลางวันระหว่างกลางวันไปกลางคืนพอเจริญเสร็จปุ๊บนะโอ้คนนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนึกถึงว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้ทำนี้ออกฉันก็ทำเลยช่วงเวลานั้นสองครั้งแล้วที่เหลือทำอะไร
ที่เหลือก็ทำอย่างอื่นไงเช่นถ้าทำการงานไปโรงเรียนไปที่ทำงานดูหนังดูละครคิดว่าก็จะมีชีวิตอยู่ได้สักครึ่งค่อนวันแล้วที่เหลือก็จึงไปทำอย่างอื่นได้คิดว่าเฉพาะช่วงเวลานั้นที่ว่าจะตายไงจะเสียชีวิตนี้ไปจึงได้ตระหนักถึงความดีให้ตั้งสติมีสมาธิแต่ว่าช่วงเวลาอื่นก็เลอะเลือนไปอีกรูปหนึ่งบอกว่าก็ช่วงเวลาที่กินข้าวนี่แหละคนเรารับประทานอาหารก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะอย่างมากหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้ช่วงเวลาเนี้ยก็เจริญมรณสติเราคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้แต่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้ก็ต้องรีบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าละในช่วงเวลาที่กินอาหารมื้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นไปเราก็ไปทำอย่างอื่นละไปทำการงานไปเดินเล่นไปเดินทางนั่นนี่อีกรูปหนึ่งบอกว่าในช่วงเวลากินอาหารประมาณ 4-5 คำอีกรูปหนึ่งบอกว่ากินอาหาร1คำอีกรูปหนึ่งบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกในยะที่พูดถึงนี้หมายถึงการที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันได้นานเท่าไหร่เพราะนี้เป็นเหตุใช่ไหมเพื่อที่จะให้เกิดผลคือมาตรีตรึกไตรตรองใคร่ครวญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเยอะไงท่านผู้ฟังคิดนึกถึงจุดไหนเนี่ยมันดีได้หมดละแต่ถ้าไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ถึงคือมันไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าก็เผลอเพลินไปตามภาษาต่างๆภายนอกช่วงเวลาที่คุณบอกว่าจะมาคิดถึงจะไม่เผลอเพลินเนี่ยมันมากน้อยต่อเนื่องขาดตอนอย่างไรคนแรกบอกว่าก็วันละ2ครั้งช่วงที่เป็นรอยต่อช่วงที่เป็นรอยต่อนี่ก็ไม่ได้ยาวเลยทุกฝั่งก็จะ2ครั้งอ่ะใน24ชั่วโมงใช่มั้ยล่ะอันนี้บอกว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเอาครั้งเดียวแต่ยาวหน่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนช่วงกินข้าวอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เลยเราก็ที่เหลือจะประมาทได้ยังไงเอาช่วงเวลาห่างกันแค่ 4-5 คำนี่แหละคนเรากินอาหารคำหนึ่ง2คำนี่ก็ประมาณ15นาทีเอาอีกสูตรรูปนี้บอกว่าทุกๆ15นาทีเลยนะผมนี่จะมานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนละที่เหลือนี่ก็อาจจะเลอะเปื่อยไปบ้างอีกรูปหนึ่งบอกว่าไม่นั้นยังน้อยไปเอาทุกคำข้าวเลยทุกคำข้าวนี่ก็คือทุก2นาทีอะมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอีกรูปหนึ่งบอกทุกลมหายใจทุกลมหายใจคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมาตราในการวัดแบบนี้นะท่านจึงแบ่งเอาไว้ว่าคนไหนประมาทคนไหนไม่ประมาทโดยบอกว่ากลุ่มที่คิดถึงทางคำสอนของพระพุทธเจ้าวันละ2ครั้งหรือวันละครั้งครั้งละ1ชั่วโมงหรือพวกที่มาคิดถึงทุกๆ15นาทีนี่นี่ชื่อว่ายังประมาทอยู่ยังประมาทอยู่แต่พวกที่ทุกๆคำข้าวทุก2นาที5นาทีคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือทุกๆลมหายใจแล้วนี่ถือว่าไม่ประมาทดีแล้วใช้ชีวิตอย่างถูกต้องระมัดระวังไม่ประมาทคุ้มค่าทีบางคนอย่าตีความผิดนะอย่าไปตีความว่าถ้าฉันจะต้องแบบหลับตานั่งสมาธิตลอดเวลาสิโอ้ยมันจะไปทำงานอะไรได้ไงอย่าเข้าใจผิดเพราะอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากไงแล้วก็ไปได้ในทุกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็ไปได้ในทุกเรื่องเรื่องเงินทองเรื่องความรักเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้คนเรื่องการทำงานเรื่องการเรียนเรื่องการกินเรื่องการเดินทุกเรียบททุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกเรื่องการงานสามารถ
ที่จะเกี่ยวข้องมามีในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดตรงไหนที่มันจะเชื่อมโยงต่อไปนี้ได้หมดคือสติไงทุกฝั่งถ้าเรามีสตินะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่าเผลอสติเกิน5นาทีถ้าเผลอสติเกิน5นาทีช่วงระหว่างกินข้าวคำเดียวเนี่ยคุณจะเคี้ยวข้าวคำหนึ่ง5นาทีเลยเหรอเออเอาหน้าคิดว่าเคี้ยวละเอียดหน่อยเอา2นาทีก็ได้เอา2นาทีถ้าจะเผลอเพลินไปก็อย่าให้มันเกิน2นาทีนะอย่างเนี้ยจึงจะชื่อว่าผู้ไม่ประมาทบางทีเรารูดถูไถด้วยนิ้วของเราไปที่อะไรมันเหลี่ยมๆแล้วก็เงาๆโทรศัพท์มือถือนี่แหละถ่ายไปรูดโซเชียลมีเดียบ้างดู YouTube วิดีโอต่างๆนั่นนี่บ้างเอาชั่วโมงหายไปละชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่โอ้ยเพลินไปตามตาตามหูเห็นภาพได้ยินเสียงนั่นช่วงนั้นพลาดได้นะไม่ใช่ว่าช่วงชั่วโมงหนึ่งคุณไถโทรศัพท์มือถือดูโซเชียลมันจะไม่ตายมีคนเดินถนนไถโซเชียลอยู่เนี่ยหล่นตกท่อตกน้ำเจออุบัติเหตุขับรถอยู่หรือเดินถนนอยู่ตายได้เลยมีนั่นคือประมาทหรือบางทีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ติเตียนคนนั้นใส่ร้ายคนนี้คิดไม่ดีกับคนโน้นพูดถึงคนนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนี่คืออกุศลนะอย่ามันเกิน2นาทีถ้าจะพูดถึงคนอื่นพูดแง่ดีพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสิ่งที่เป็นกุศลไงสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีอยู่ได้ทุกที่ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ในโซเชียลทีวีเพื่อนข้างบ้านการจราจรเราถ้ามีสติตั้งไว้อย่างดีสามารถขวนขวายแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลมาทรงไว้ในจิตใจของเราได้เสมออย่าว่า2นาทีเลยทุกลมหายใจเลยอ่ะลูกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันห่างกันไม่ถึงนาทีเราสามารถตั้งจิตให้อยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นได้มันคือแค่กุศลหรืออกุศลเท่านั้นเองทุกฝั่งที่สติจะเผลอหรือจะตั้งไว้ให้ดีเผลอปุ๊บอกุศลก็เกิดไม่เผลอมีสติปุ๊บกุศลก็เกิดอย่าเผลอให้มันเกิน5นาทีนะนี่ขอร้องกันนะมาถึงพระพุทธเจ้ามาเตือนไว้นะข้าพเจ้านี่นำเอาคำสอนนี่มาบอกไว้เฉยๆนะไอ้ที่ว่าอย่าให้จิตของเราไปในทางอกุศลต้องตั้งสติเอาไว้อกุศลนี่มันมีมากก็มากพอๆกันกับกุศลอกุศลมีได้ตรงไหนกุศลก็มีได้ตรงนั้นเราก็อย่าเผลอนะเพราะว่ากุศลมีอยู่ตรงไหนอกุศลก็มีได้อยู่ตรงนั้นดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้มันยังขายกันอยู่หรือดูข่าวอินเทอร์เน็ตก็ได้คุณดูข่าวทางโซเชียลรูดขึ้นรูดลงอยู่หรือว่าดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีอยู่ดูแล้วนี่นะถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปในทางการเรื่องให้เพลินๆเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเราเพลินไปตามเรื่องราวนั้นคนนี้ก็ทำไม่ดีอย่างนี้โอ้ยมันช่วยงั้นมันระยำอย่างนี้มันไม่ดีอย่างโน้นคิดไปถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใช่ปะอันนี้คือเลินไปละเผลอสติละโอ้ยจะเกิน5นาทีนี่พลาดได้นะไม่ใช่ว่าไอ้อะไรที่มันอยู่ในตัวเรามันจะไม่อึดขึ้นแล้วคุณจะไม่ตายนะมันเป็นไปได้นะเชื้ออยู่ในตัวเราอึ๊กเป็นลมไปสลบไปฮาร์ทแอทแทคไปแล้วดูหนังดูละครอะไรที่มันเพลินๆอยู่เซ็ตเลยนะลงนรกอ่ะหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะแต่ว่าอกุศลธรรมอยู่ตรงไหนใช่ป่ะอย่างที่บอกเนี่ยกุศลธรรมก็อยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีผ่านทางข่าวหนังหนังสือพิม
ข่าววิทยุในทีวีอินเทอร์เน็ตต่างๆเห็นแล้วเราตั้งสติไว้ได้ไงไม่เผลอเพลินไปตามเรื่องที่เป็นอกุศลนั้นโดยพิจารณาว่าโอ้คนนี้เขาทำไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ถ้าเป็นเราจะไม่ทำนะเนี่ยหรือว่าถ้าเรื่องที่เป็นอกุศลเหล่านี้เราทำการสำเนียกไว้ว่าเราจะไม่ทำหรือถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะทำอย่างนี้ที่มันไม่ใช่เป็นอกุศลแล้วทำอย่างนั้นนี่ก็ข้อหนึ่งละกุศลธรรมเกิดขึ้นได้หลายแง่มุมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องไม่ดีอย่างนี้เราแผ่เมตตาเขาก็ได้แผ่เมตตาแบบพรหมเจริญกรุณาเจริญอุเบกขาขอให้คนที่ประสบทุกอย่างนี้ให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกนั้นไวๆอะไรก็เป็นกรุณาระวังนะความเผลอเพลินมันเปลี่ยนได้ทันทีถ้าเราไม่ชอบเขาอย่างนี้แล้วเขาได้รับทุกอยู่เนี่ยแต่เราคิดสมน้ำหน้ามันว่าโอ้ยขอให้มันได้หนักๆกว่านี้หรือกำไรที่มันไม่ดีได้มางี้ให้มันได้เร็วๆนี่นั่นอกุศลธรรมเกิดละคุณเพลินไปตามเรื่องราวนั้นละดูข่าวอยู่นี่เกิดหัวใจวายขึ้นตายได้ไปนรกนะระวังแต่ถ้าเรามีกรุณามีเมตตาในข่าวนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเฮ้ยนี่เป็นกุศลนะทุกฝั่งเป็นกุศลถ้าเกิดหัวใจวายขึ้นเกิดเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นหรืออุดตันขึ้นแล้วคุณน็อกไปตรงนั้นเนี่ยคุณไปสวรรค์นะไปสวรรค์หรือมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือถ้ามันไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายแล้วจิตที่มีเมตตานั้นเป็นสมาธินั้นเห็นความไม่เที่ยงในกายพอโทษดูข่าวว่าเข้าตายไอ้ยาเราก็ตายจริงๆนี่เกิดปล่อยวางได้หมดบรรลุเป็นพระอรหันต์เดียวนั้นเลยนะหรือถ้าละเรื่องร้ายรัดเห็นความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารละเรื่องร้ายรัดในห้าอย่างเป็นอนาคามีนะหรือไม่ก็เผลอๆเป็นโสดาบันได้เลยอ่ะด้วยความที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงจริงๆจังๆอย่างนี้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วมีศรัทธาในคำสอนอย่างมั่นคงตั้งใจเต็มที่นี่ก็เป็นโสดาบันได้นะโอกาสมันอยู่เฉพาะหน้าเสมอทุกฝั่งเราอย่าเผลอเราอย่าเพลินระยะเวลาที่ท่านเตรียมการไว้ให้เป็นมาตรฐานเนี่ยก็คืออย่าเพลินเกิน5นาทีอย่าเพลินช่วงเวลาที่กินข้าวคำหนึ่งเคี้ยวหมดมันก็2นาทีเท่านั้นแหละนะเอ้า2นาที5นาทีช่วงนี้อย่าเผลออย่าเพลินเกินนี้ไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันปลิวไปง่ายๆเหมือนกับเทียนที่มีเปลวไฟติดอยู่บางทีเกิดลมพัดเทียนดับปุ๊บเลยหรือบางทีมันไหม้ไปไหม้ไปอ้าวมันหมดใจมันก็ดับปุ๊บเลยหรือบางทีมีคนมาดับมันเอาซึ่งหน้าเหมือนกันชีวิตของเราบางทีหมดอายุขัยมันก็ตายไปใช่ไหมล่ะบางคนก็80บางคนก็90บางคนก็70กว่าไม่เท่ากันคนเรามีอายุขัยไม่เท่ากันตามสภาวะของร่างกายโครโมโซมพันธุกรรมอาหารที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือบางทีก็เกิดจากการตัดรอนเกิดอุบัติเหตุปึ้งปึ๊บหายตายไม่ได้ตามอายุไขละเกิดตัดรอนแบบนี้ก็มีหรือเกิดจากลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บโควิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บรวดเร็วมะเร็งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจับสลากเอาคนไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงก็เป็นได้จริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยเสี่ยงไม่เสี่ยงหายใจเข้าไปเฉยๆธรรมดาบางทีก็เป็นมะเร็งได้เป็นโรคไปไข้เจ็บอย่างนี้ก็ตายได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทจะไม่ประมาทได้ทำยังไงนี่เราจะมาเริ่มเจริญมรณสติกันทุกฝั่งที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคือจะว่าเริ่มแล้วก็ได้นะเ

ที่ว่ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นครึ่งหนึ่งของวิธีการเจริญมรณสติแล้วนะครึ่งหนึ่งละที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คืออย่าให้เผลอเพลินไปไงแล้วจะยังไงไม่ให้เผลอเพลินไปก็ได้พูดมานิดหนึ่งแล้วว่าให้ตั้งไว้ในกุศลธรรมไงจริงๆช่วงเวลาทั้งหมดเลยนะสมมติเราว่าร้อยปีร้อยปีอย่าว่านานนะทุกฝั่งไม่ได้นานร้อยปีนะสมมตินะอย่าร้อยปีเลยก็80พอฮะพระพุทธเจ้าอายุ80ปีมรณภาพปรินิพพานเราเท่านั้นบอกคนเรามีอายุประมาณ80ปีสมมตินะในช่วง80ปีที่ว่าน้อยแล้วนี้บาปอกุศลธรรมอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้คือถ้าให้ทำบาปแล้วได้ชั่วเนี่ยมันก็ได้มากในช่วง80ปีนี้แต่ถ้ามีกุศลธรรมเป็นบุญแล้วได้ไปดีนะมันก็ได้มากเหมือนกันช่วงนี้ช่วงเวลาที่ไม่มาก80ปีเนี่ยทำบาปก็ได้บาปมากไปไม่ดีได้ทำบุญก็ได้บุญมากไปดีได้เราเลือกได้ในความเป็นมนุษย์ไงเป็นเหมือนจุดตรงกลางที่จะเอาคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาล่ะเลี้ยวซ้ายก็ไปเนี่ยล่ะนรกกำเนิดเตระชันเปรตวิสัยอบายภูมิได้โอ้ถูกมากถูกมากเลี้ยวขวาก็ไปสวรรค์มนุษย์ที่มีอันจะกินพรหมหรือไปทางนิพพานก็ไปทางนี้ตรงเลี้ยวขวาช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงสี่แยกทางเลี้ยวเนี่ยมันแป๊บเดียวไงทุกฝั่งเหมือนมนุษย์ตรงเนี้ยเรามาอยู่ตรงมนุษย์นี่มันไม่นาน80ปีคุณจะไปทางไหนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี่มันแป๊บเดียวนะแต่สำคัญไงชีวิตมนุษย์80ปีเนี่ยมันสั้นมากแต่สำคัญนะถ้าคุณเลี้ยวซ้ายไปตกไกลเลยมันมุ่งไปเนี่ยบางทีมันถอยกลับไม่ได้นะหรือเลี้ยวขวาก็เหมือนกันมันไปมันก็ไปดีเลยไปไกลเหมือนกันมันถอยกลับไม่ได้เพราะบุญอานิสงส์มันให้อยู่บาปก็เหมือนกันในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้จึงสำคัญมากไม่นานเพราะฉะนั้นต้องเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีคำว่าเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีหมายถึงระมัดระวังในเวลาเราขับรถนี่นะท่านผู้ฟังที่ขับรถเป็นหรือว่าเคยนั่งรถนี่หรือว่าเคยบอกทางคนขับนี่ขับไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะถ้าถนนตรงๆไม่ได้มีทางเลี้ยวจะไปไหนมันก็แบบสบายๆได้นะเฮ้ยแต่ว่าทางเลี้ยวมันจะอยู่ข้างหน้านี่เฮ้ยเราต้องเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวนี้ทางด่วนเนี่ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวมาอยู่กรุงเทพดูฟังเดินทางนั่นนี่เนี่ยคืองงไปเลยอ่ะที่เลี้ยวนี่ปุ๊บอ้าวผิดทางแหละวนอ้อมไปอีก30-40นาทีเสียเวลาไปอีกก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวเตรียมการให้มันดูว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจังหวะตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามาลึกกึกกักจะนี่ซ้ายก็ไม่ซ้ายขวาก็ไม่ขวาชะลอความเร็วลดหลังมาทิ่มตำเกิดปัญหาใหม่อีกหยุดไม่ได้นะทุกฝั่งกระแสนี้กระแสแห่งชีวิตกระแสแห่งความตายนี่มันมาตลอดมันผลักดันกันอยู่ตลอดในตัวเราไม่ใช่ไม่มีเชื้อโรคนะทุกฝั่งมันยังมีไม่มากพอตอนนั้นเองเรายังไม่ตายมันยังมีเม็ดเลือดขาวยังมีระบบอะไรที่มันจะทำความสะอาดกันไปได้อยู่มันจึงยังไม่ตายแต่มันตายตลอดอะกระแสนี่มันผลักดันกันมาตลอดกระแสแห่งความตายก็ตัดรอนตลอดกระแสแห่งชีวิตก็ต่อไปตลอดตัดรอนไปต่อกันไปตัดรอนไปต่อกันไปอันไหนมันมากกว่าเท่านั้นเอง6นาทีเนี่ยอย่างที่ว่านี่มีเวลาแค่นี้ช่วง5นาที6นาทีนี่ช่วงกินข้าวคำหนึ่งเนี่ยช่วงที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ได้สักลมหนึ่งนี่เป็นช่วงกระแสแห่งการที่มันจะต่อกันไปได้เท่านั้นเองความตายและความเป็นช่วงหัวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถ้าเรายังมีอกุศลธรรมคิดถึงอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องกังวลใจอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยนี่คุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้แล้วนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเตรียมเลยตกไปเลยเปรตผีอสุรกายสุนัขสัตว์เด

ประฉานหรือเลยไปหน่อยก็สันนรกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้เขาเปิดทางให้เลยทุกฝั่งมันก็ลื่นเหมือนกันก็ทำได้นั่นคือประมาทอะไรที่จะทำให้เรากังวลใจเรื่องอะไรที่มันจะยุ่งใจเรื่องอะไรที่คิดแล้วจะเผลอเพลินใจคือยุ่งใจบางคนก็จะคิดว่างั้นก็ทำให้ยุ่งกับเพลินไปมันก็น่าจะตรงข้ามกับยุ่งตรงข้ามกับปัญหาตรงข้ามกับเรื่องที่ไม่ดีไอ้เพลินมันก็ปัญหาพอแรงเดียวกันกับเรื่องความโกรธความไม่พอใจเพราะมันคือโทสะและราคะไงเราคิดว่าเรื่องที่เราไม่พอใจกังวลใจนั่นน่ะมันเป็นโทสะโมหะแล้วแต่เรื่องที่จะให้เพลิดเพลินใจจะเป็นความดีไม่เลยนั่นก็เป็นราคะไงมีราคะโทสะโมหะมากถึงขนาดว่ามันโผล่มาในทางความคิดโผล่มาให้เราเห็นตัวชัดเจนนี่คุณไปชัดเจนเลยนะเลี้ยวซ้ายเลยนะเต็มๆเลยนะราคะโทสะโมหะมาเต็มๆคุณก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปเต็มๆไปในที่ไม่ดีอย่างเต็มๆช่วงรอยต่อนี้มันก็จึงพาไปตรงนั้นได้ตรงนั้นมันก็วันเวทราฟิกแล้วมันคุณจะย้อนกลับไม่ได้เพราะกระแสมันไปอย่างนั้นก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะแบบนานเลยอะแล้วถ้าเป็นสัตว์นรกแล้วโอกาสที่จะยูเทิร์นกลับมาทางเลี้ยวที่จะไปที่มันดีได้นี่นะโธ่มันนานมากเหมือนเต่าตาบอดอยู่ในท้องทะเลที่เป็นมหาสมุทรทั้งหมดโอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาหายใจทุกร้อยปีแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในเศษไม้ที่มันมีรูปพอดีของหัวมันเนี่ยมันยากมากดูฟังคือกว่าจะมาเจอทางเลี้ยวกลับอีกทีนี่ไกลเลยนู่นนานด้วยแล้วระหว่างทางที่ไปเนี่ยทั้งร้อนทั้งหิวทั้งมืดไม่เห็นทางละวนไปวนมาถูกเบียดเบียนให้กลัวให้โกรธให้เกลียดให้มีปัญหาต่างๆตามมาตลอดนี่คือมันเป็นทางที่ไม่ดีเลยนะอย่าไปทางนั้นแต่ให้เลี้ยวขวาหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ยังมีราคะโทสะโมหะนั่นแหละแต่มันน้อยไงการแบ่งปันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นราคะการที่มีเมตตากันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นโทสะอาจจะยังไม่เข้าใจอริยสัจ400%เต็มที่ยังมีโมหะอยู่แต่ก็ไม่มากถึงขนาดว่าเป็นความกตัญญูเป็นความเข้าใจผิดยังอาจจะเข้าใจไม่ถูก100%โมหะก็เบาบางด้วยความที่ว่าราคะโทสะโมหะเบาบางนี่นะเลี้ยวขวาไปเมื่อแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นการให้ทานเป็นการแบ่งปันกันเป็นการที่มีเมตตากันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นการที่ว่าจะมีจะกินจะมีจะใช้ลักษณะนี้ก็เป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีๆทางเนี้ยก็เป็นทางที่สว่างเป็นทางที่สบายเปิดแอร์เย็นฉ่ำได้รถไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องน่ากลัวคอยระวังเป็นมืดไปหมดทีนี้ก็สว่างโล่งไปให้เลี้ยวขวาไงทุกฝั่งในช่วง80ปีชีวิตที่เรามีอยู่นี่นะให้สร้างสิ่งที่เป็นกุศลถ้าจิตใจเรามาจนนึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยนี่คือเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมพยายามระวังพยายาม do your best พยายามเต็มที่ที่จะให้เลี้ยวขวาให้ได้พยายามเต็มที่ที่ว่าเอ้ยมีกุศลธรรมอะไรไหมที่เราได้ทำแล้วเรานึกถึงเนี่ยมันจะดีได้มีไหมเรื่องอกุศลแน่นอนหวังมันก็พยายามดึงไปใช่ไหมกระแสแห่งความไม่ดีเรื่องกุศลทุกฝั่งเราก็สร้างขึ้นมีมามันก็ดึงไปได้เหมือนกันกระแสแห่งความดีเหมือนกระแสแห่งชีวิตกระแสแห่งความตายเนี่ยมันพยายามตัดรอนกันดึงกันดันกันกระแสแห่งกุศลกระแสแห่งอกุศลเราก็สร้างได้ทำได้เพราะกระแสที่มันผลักดันกันมาในสมัยนี้เนี่ยนะทุกฝั่งมันเป็นกับดักมันเป็นเรื่องราวมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะมีแนวโน้มให้เราคิดไปในทางไม่ดีได้มากได้ง่ายเรื่องที่จะให้เผลอเพลินไปคือราคะเรื่องที่จะให้ไม่พอใจเราก็มีโทสะออกมาเรื่องที่จะเป็นความหลอกลวงเป็นความเข้าใจผิด
มันก็จะทำให้เรามีโมหะออกมาไงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เรามีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมากมันเป็นกระแสของยุคสมัยปัจจุบันคนก็จึงหัวร้อนกันเยอะเราเห็นในการจราจรเห็นในข่าวต่างๆคนก็เลยแยกทางกันคนก็เลยมีชู้มีกิ๊กคนก็เลยโกงกันคนก็เลยแบบว่าทำร้ายกันวางแผนพูดไม่ดีต่างๆนั่นนี่เพราะกระแสมันพาไปทำให้เราตอบสนองด้วยราคะโทสะและโมหะจึงมีการกระนำที่ออกมาเป็นแบบนั้นและแบบนั้นเป็นเปรียบเทียบไว้กับคนที่ตกน้ำทุกฝั่งตกลงไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวจัดถูกกระแสน้ำพัดพามาพัดพามาพัดพามาอุ้ยถูกพัดไปงั้นใช่ปะเราเกิดไปกระแทกหินบ้างกระแทกตลิ่งบ้างกระแทกอะไรที่มันมีเศษดินเศษไม้บาดเจ็บเนี่ยโอ้โหแล้วกำลังก็น้อยยังน้ำที่จะเข้าปากหายใจไม่ได้นั่นนี่มีปัญหาแน่นอนเหมือนเราถ้าไปตามกระแสมากๆนะบางคนอาจจะมีอันจะกินน่ะแต่คนที่มีอันจะกินไม่ใช่ไม่มีทุกข์นะถูกเขาด่าลงหนังสือพิมพ์มีเงินมากบางทีก็ถูกโกงถูกโกงก็ไม่พอใจบางทีก็มีปัญหากับลูกน้องมีปัญหากับครอบครัวเรื่องที่ให้ทุกข์ของคนที่มีเงินมันก็มีคนไม่มีมีน้อยก็ทุกข์เพราะมีน้อยก็ได้อันนี้มันเห็นชัดเจนกันอยู่แล้วเป็นเปรียบว่าถ้าถูกกระแสน้ำแบบเนี้ยพัดมานี่ต้องแบบว่าหาที่เกาะเลยล่ะถ้ามันจะมีแก่งหินโอ้ยฝ่ายกับแก่งหินนี่ไม่ได้นะต้องเกาะเอาไว้ให้ดีหรือพยายามจะว่ายให้มันเข้าตะลิ่งเข้าฝั่งให้ได้กระแสน้ำแรงมันจะว่ายยังไงก็ต้องพยายามไงความพยายามตรงเนี้ยตรงฝั่งคือลักษณะที่เราทำความเพียรในการที่จะไม่ไปตามกระแสในการที่จะสวนทวนกระแสในการที่จะตัดกระแสที่จะให้เรามีราคะโทสะโมหะเราจะตัดกระแสนี้ได้ทุกฝั่งคือมองฝั่งให้มันดีก่อนว่าฝั่งไหนนี่คือน้ำมันพัดไปอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่าเอ๊ะมันจะซ้ายหรือขวามันจะไปยังไงจะเกาะตรงไหนเหมือนกันตอนนี้กระแสแห่งชีวิตของเราเนี่ยกำลังพัดไปอยู่พัดไปอยู่สู่อะไรสู่ความตายไม่เกิน80ปีไม่เกิน5นาทีไม่เกินลมหายใจหนึ่งในช่วงกระแสที่มันพัดไปอยู่เนี่ยคุณเล็งดูคุณจะไปทางไหนช่วงนี้สั้นๆเนี่ยไม่ใช่80ปีนะ5นาทีนี่5นาทีข้างหน้านี่เราจะไม่อยู่เนี่ยคุณจะซ้ายหรือคุณจะขวาคุณเล็งให้ดีๆในที่เล็งๆให้ดีๆนี่คือตั้งสติไว้ไงสติคือเครื่องตรวจเครื่องสแกนหาทิศทางตั้งสติไว้ตั้งสติไว้แล้วไงความดีอยู่ตรงไหนสตินั่นแหละเป็นความดีอยู่แล้วถ้าจะคิดให้คิดเรื่องที่ดีๆไม่ใช่เป็นกามไม่ใช่เป็นปฏิบัติไม่ใช่เป็นเบียดเบียนแต่เป็นการหลีกออกจากกามเป็นเมตตาเป็นกรุณาให้คิดเรื่องนี้เล็งให้ดีๆ5นาทีข้างหน้านี่คุณจะพูดอะไรถ้าจะพูดอย่าพูดสิ่งที่มันเป็นแตกดันกันใส่ร้ายกันด่ากันคำหยาบว่าหรือโกหกนั่นนี่อย่าพูด5นาทีนั่นถ้าพูดนี่คุณเลี้ยวซ้ายเลยนะแบบเข้าไปชนกับก้อนหินชนกับเศษอะไรถูกทิ่มตายได้แต่ให้เลี้ยวขวาคือพูดนี่พูดสิ่งที่ไม่โกหกเป็นความจริงพูดสิ่งที่จะฟูใจพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดเรื่องดีๆกันพูดเรื่องให้มีเมตตาพูดเรื่องที่จะให้มีศีลพูดเรื่องที่จะให้มีสมาธิพูดเรื่องที่จะเป็นความสามัคคีพูดเรื่องที่จะเป็นความอ่อนน้อมประนีประนอมพูดเรื่องดีๆถ้าจะพูดแล้ว5นาทีต่อจากนี้นะคุณระวังนะคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่ถ้าจะกระทำลงมือทำอะไรทางกายนี่โอ้ยจะแบบอย่าเลยถ้าจะฆ่าสัตว์นี่ถ้าจะทุบตีทำร้ายเขานี่ถ้าจะเดินไปเสพไปบริโภคอะไรให้มันเผลอๆนี่นั่นคือเลี้ยวซ้ายแล้วนะหยุดอย่าไปอย่างนั้นแต่ตั้งสติไว้ให้ดีเพราะถ้าไปอย่างนั้นคือเพลินไปตามกระแสแล้วตั้งสติไว้ให้ดี
ถ้าจะลงมือทำเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่ก็คืออะไรอ่ะไม่ฆ่าสัตว์ไงไม่โกงไม่ขโมยไม่เซ็นอะไรที่มันจะแบบเป็นการเบียดเบียนอนุมัติให้โกงให้อะไรเงี้ยอย่าไปเซ็นแต่ถ้าจะลงมือทำก็ให้มีการแบ่งปันให้ทานเดินไปเนี่ยแผ่เมตตาไปเดินไปเนี่ยจะไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าให้เดินไปถึงที่นั่นแล้วไปที่ที่เราจะทำความดีได้ถ้าเราจะเท้าเดินไปแล้วไปเทคไปผับไปเที่ยวไปกินไปโกงไปนั่นนี่หยุดหยุดอย่าเดินไปทางนั้นเดินไปทางนั้นไม่ดีแต่ให้เดินไปที่ที่มันจะมีการให้ทานเดินไปในที่ที่ว่าเราจะสมาทานศีลได้เดินไปในที่ที่จะมีการแบ่งปันทำประโยชน์5นาทีในช่วงที่เราเดินไป 2-3 คำในช่วงที่เราพูดไป 1-2 ลมหายใจในช่วงที่เรามีความคิดนี่คิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่นี่เรามีชีวิตอยู่แค่5นาทีนะโธ่นั้นสวรรค์เลย perfect มากๆอยู่แล้วแบบนี้หวังท่านบอกว่ามีอานิสงส์มากมีผลมากเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเป็นทางเกษมเป็นทางสว่างคุณว่ายตัดกระแสแล้วจะเข้าสู่ฝั่งแล้วนี่อีกไม่ไกลนิดเดียวใกล้ๆนี่ช่วงทางเลี้ยวเนี่ยระวังให้ดีรักษาเส้นทางให้เหมาะสมรักษาการกระทำให้ดีพอหมด5นาทีแล้วไงเหยียบเลิฟเลินล่ะก็อีก5นาทีต่อไปไงอีก5นาทีต่อไปอีก5นาทีต่อไปมีชีวิตอยู่ก็ครั้งละ 1-2 ลมหายใจครั้งละ 4-5 นาทีแค่นี้แหละตัวฝังมีชีวิตอยู่ได้แค่นี้คนเราเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยชั่วโมงข้างหน้านี้เดี๋ยวฉันจะไปทำนั่นทำนี่เดี๋ยวก็ไปนี่ก่อนละกันไปเพลินก่อนละกันไปกินก่อนละกันด่าเขาก่อนละกันนินทาเขาก่อนนะอีกเดี๋ยวแป๊บนึงโนนั่นประมาทอย่าประมาทแต่ให้มีสติการเจริญมรณสตินี่มันถึงจะมีประโยชน์ขึ้นมาแบบนี้การเจริญมรณสติไม่ได้คิดถึงความตายนะหวังแต่ให้คิดถึงว่าช่วงที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราจะอยู่ยังไงช่วงที่เราเป็นอยู่ไม่นานแค่5นาที10นาทีเนี่ยเราจะอยู่ยังไงตรงนี้ต่างหากเพราะไอ้ที่เหลือนี่มันคือตายแล้วที่เหลือนี่มันไม่แน่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเอา2นาที5นาทีต่อกันยังไงก็ไม่เกิน80ปีไอ้2นาที5นาทีที่ต่อกันแล้วไม่เกิน80ปีเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยอย่าให้มันมีอกุศลถ้ามีแล้วเอาทีละช่วงช่วงที่แล้วเปิดไปแล้วไม่เป็นไรเอาช่วงนี้คุณจะทำได้ไหมกินข้าวคำหนึ่งลมหายใจครั้งหนึ่งเราก็แค่มีสติเนี่ยได้ไหมจะยื่นมือไปจับอะไรเท้าจะเดินไปไหนให้เป็นบุญให้เป็นกุศลได้ปะจะพูดคำอะไรออกมาจะด่าใครตีใครให้มันคิดก่อนได้ปะแต่ให้พูดสิ่งที่เป็นกุศลพูดคำที่ดีๆพูดคำที่จะให้เกิดความสามัคคีพูดคำที่จะเป็นคำฟูใจพูดคำที่สุภาพอย่าใส่ร้ายอย่าให้ร้ายกันพูดสิ่งที่จะเป็นธรรมเป็นวินัยพูดคำที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณานะได้ปะหรือถ้าจะคิดเอาแม่จะคิดเรื่องไม่ดีของคนนั้นคิดเรื่องไม่ดีของคนนี้กังวลใจนั่นนี่โอ้ยมันไม่แค่5นาทีนี่นะถ้าจะคิดแล้วคนนั้นก็จะดีขึ้นมาได้ป่ะล่ะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมนะทุกฝั่งใครทำกรรมดีก็ได้ดีใครทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วคิดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะกังวลใจกังวลใจเรื่องลูกกังวลใจเรื่องผัวกังวลใจเรื่องเมียกังวลใจเรื่องงานกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะกังวลใจนะให้คิดอย่างนี้ว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมคนทำกรรมดีก็ได้ผลดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วคิดแบบนี้ยังจะคิดดีกว่าที่จะกังวลใจแต่ให้คิดด้วยสติแบบนี้ให้เห็นกระแสของกรรมให้เห็นกระแสความจริงคิดแบบนี้ไม่เบียดเบียนเป็นความคิดในทางไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือถ้าจะคิดเบียดเบียนเขาจะมาให้เขาได้ไม่ดีคิดประทุษร้ายเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรากังวลใจนั่นก็เบียดเบียนตัวเองด้วยอีกเหมือนกัน
เราอย่าคิดเบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ตามคิดไม่ดีกับตัวเองก็คิดเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละคิดว่าโอ้ทำไมฉันมันกรรมมากบาปหนาบุญน้อยคิดแบบนี้คิดไม่ถูกคิดแบบนี้มันคิดเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าจะคิดคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีถ้าจะคิดคิดอุเบกขาวางเฉยคิดมุทิตายินดีคิดกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกข์คิดเมตตาปรารถนาให้มีความสุขคิดไปในทางที่จะเป็นกุศลคิดเรื่องที่จะหลีกออกจากกามอย่าคิดที่จะเผลอเพลินไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดจะกินว่าฉันจะกินอีกสักคำหนึ่งหน้ามันอร่อยดีคิดที่จะอดก็แล้วกันให้ยินดีในความเป็นผู้มีท้องอันปร่องยินดีในความเป็นผู้มีท้องว่างยินดีในความหิวหิวสิดีคิดอย่างนี้คิดแล้วเป็นกุศลถ้าจะกินต่ออีกคำหนึ่งสองคำเนี่ยกินข้าวแล้วมันจะเป็นอกุศลเหรอกินข้าวก็ให้เป็นกุศลโดยการมีสติโดยการรู้ประมาณในการบริโภคกินข้าวอยู่ก็รู้ประมาณในการบริโภคจะใส่เสื้อผ้าก็รู้พิจารณาแล้วจึงบริโภคว่าเสื้อผ้านี่ไม่ใช่ว่าเพื่อการตกแต่งให้สวยงามแต่เพื่ออาศัยปิดบังอวัยวะที่เกิดความละอายเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวจะเข้าสู่เสนาสนะเช่นจะเข้าไปในรถจะเข้าไปในบ้านจะเข้าไปสู่อาการสถานที่ให้พิจารณาแล้วจึงบริโภคใช้สอยสถานที่นั้นรถยนต์คันนั้นเราเข้ารถนี่เราใช้เพื่อให้เกิดป้องกันความร้อนความหนาวอันตรายที่เกิดจากลมแดดสิ่งต่างๆที่จะเป็นอุณหภูมิเป็นฤดูกาลใช้ป้องกันแบบนี้ใช้รักษาแบบนี้คิดไปในทางแบบนี้นี่จะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างมีคุณค่ามากแม้แค่5นาทีนั้นเอาสมมุติว่าถ้าเราจะตายไปใน5นาทีนะทัชวูดนะทุกฝั่งสมมุตินะสมมุติก็มันไม่แน่นะ5นาทีเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดถ้าเปรียบเทียบคนที่ต่อให้อยู่ได้100ปีเลย80ปีเนี่ยคุณเกินไปเลยร้อยปีแล้วคุณเพลินคุณเผลอคุณด่าคุณว่าคุณโกงคุณมีใช้เผลอเพลินประมาทคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้อยู่ร้อยปีเนี่ยโทษมันเสียค่าเสียเวลาไร้สาระเปล่าประโยชน์ที่สุดในโลกเลยร้อยปีไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยรักษาตัวเองก็ไม่ได้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอีกบางคนอาจจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงแต่รักษาตัวเองก็ไม่ได้นะ80ปีมันก็ประโยชน์น้อยลงไงแต่ถ้าแค่ไม่ต้องเอา80ปีเอาปีเดียวเราจะมีชีวิตอยู่ได้สักปีหนึ่งโอ้ยปีหนึ่งยาวไปเอาอาทิตย์เดียว7วันเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งก็ตายจนหนึ่งอาทิตย์โอ้ยหนึ่งก็ยาวไปเอา60นาทีเนี่ยล่าฟังธรรมาราบรุนกันมาเนี่ยโอ้ยโนยาวไปเอาลมหายใจหนึ่งเนี่ยเราหมายใจหนึ่งหรืออีก 2-3 นาทีเราจะจบลงแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทได้ไหมถ้ามีได้มีสติได้มีเมตตาได้คิดดีพูดดีได้เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเพราะเราปฏิบัติธรรมเรามีสติเนี่ยผู้อื่นไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรานะได้ประโยชน์2ฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งตัวเองได้ประโยชน์ทั้งตัวเขารักษาทั้งตนเองรักษาทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์มากแม้สั้นแม้น้อยมีคุณค่ามากได้ประโยชน์หลายสิ่งนี้จะทำให้เราเลี้ยวขวาได้ตรงไปสู่ที่ที่จะมีความอมตะไปสู่ที่ที่จะมีความพ้นทุกข์ไปสู่ที่ที่จะมีความเกษมมีความปลอดภัยนั่นคือนิพพานนั่นเองมรณสติตรงเป็นทางไปสู่นิพพานได้จะเรียนแบบนี้แหละสั้นๆไม่ต้องมากให้เราตั้งสติรักษาจิตของเราไว้ให้ดีในที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือการเจริญมรณสติในช่วงของจิตตวิเวกโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
นำเสนอผ่านทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .org eanya.org กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเตรียมนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครวันนี
9: ้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์เป็นมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนำคณะเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาทอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน28รายและผู้บาดเจ็บ72รายรวมผู้เสียหายทั้งสิ้น100รายโดยภายในเวลา 17:00 นเจ้าหน้าที่สามารถรับคำขอจากทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว15รายและผู้บาดเจ็บไม่สาหัสอีก3รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเร่งนำรายชื่อผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยและทายาทได้ยื่นเรื่องเสร็จสิ้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
10: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตรวจวัดคุณภาพอากาศให้คำแนะนำประชาชนและสนับสนุนหน้ากาก N95 แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟและมลพิษทางอากาศด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในอาคารที่มีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจึงต้องเร่งติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจะติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มการตรวจควันดำรถโดยสารสาธารณะทุกคันห้ามปล่อยควันดำหลังสุ่มตรวจพบเกินมาตรฐานกว่าร้อยละ58
11: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเข้มรถโดยสารประจำทางทุกอู่หลังผลการสุ่มตรวจรถโดยสาร3อู่รวม36คันพบรถควันดำเกินมาตรฐานถึง21คันหรือร้อยละ58พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายกับรถทุกคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเร่งปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝุ่นจากกรณีนายสุพนัทมีนชยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนขอให้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสาย26สาย191และสาย510ที่มีการปล่อยควันดำสร้างผลกระทบต่อประชาชนกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการควบคุมควันดำจากรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำชับให้อู่รถทั้งภาครัฐและเอกชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับรถลดการลากเกียร์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันดำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคม2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณพิริยาพรสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะมาวันอังคารนะ
0: คะ
1: ก็
0: ว่าพอแป๊บเดียวนี้อังคารกลางเดือนนะ
1: ค่ะไป14แล้วนะ14แรม15ค่ำวันนี้วันธรรมสวรรณะนะคะต่างจังหวัดน่าจะถือตระกร้าไปทำบุญกันแล้วล่ะ
0: ไปแล้วนะไปวัดกัน
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หอกระจายข่าวที่วัดก็น่าจะเปิด
0: ใช่
1: เตรียมที่จะรับตีคล้องร้องข่าวกันอยู่ณวันนี้
0: ถูกต้องค่ะรายการข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 kHz เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาณแล้วก็อย่างที่พี่แอลบอกก็คือหอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะกดคอมเมนต์กดพูดคุยกับเราได้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะอ่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าเรื่องราวข่าวสารเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุในส่วนของโรงเบียร์ในเขตของ
0: ลาดพร้าว
1: ตรงลาดพร้าวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันพยากรณ์อากาศกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ถ้าเข้าไปดูที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้านะคะก็ฝนเนี่ยยังคงเยอะอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะอยู่ที่ 70% เลยนะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนน้อยหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่นั่นเองค่ะมาติดตามสถานการณ์นะเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวค่ะคือตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเมื่อเช้านี้อีก1รายนะคะโดยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวน29รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอยู่ที่71รายค่ะโดยสำนักงานเขตจตุจักรนั้นสรุปสถานการณ์นะคะเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ 18:11 เนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยยังคงมีจำนวนผู้เสียชีวิต28รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอาการเป็นสีนะคะคือกลุ่มอาการสีแดงเนี่ย25รายเป็นชาย12หญิง13แล้วก็กลุ่มอาการสีเหลืองเนี่ย14รายด้วยกันชาย6หญิง8นะคะแล้วก็กลุ่มอาการสีเขียวคือคนที่กลุ่มสีเขียวเนี่ยยังไม่มากนะป่วยเจ็บป่วยไม่มากนะคะก็จำนวน32รายชาย14หญิง18โดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดตอนนี้ได้รับอนุญาตกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะและล่าสุดค่ะเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีของเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นชายอายุ20ปีรวมตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตคือ29รายด้วยกันค่ะ ก็เป็นการอัปเดตนะคะสำหรับตัวเลขคือจริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเนาะพี่ยังเน
1: าะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับทราบกัน
0: อย่างซันติก้า
1: ซันติก้าผับแล้วก
0: ็มีอีกอันนึงนะ
1: ก็มีเหตุเกิดก็มีการออกคำสั่งทางปกครองด้วยแหละเนาะก็ให้ดูแลเรื่องราวต่างๆในส่วนของสถานที่บันเทิงนะฮะว่าให้ดูแลเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของไฟฟ้าสายไฟนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาการเล่นการแสดงต้องใช้ไฟเยอะนะฮะ
0: บางที่แล้วมันมีจุดแสงสีเสียงผู้อะไร
1: เยอะมากนะคะก็ต้องดูในส่วนของตรงนี้กันแต่ที่นะคะสำนักงานเขตตะทุจักก็ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะวันนี้สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ14กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยให้ไปที่ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรนะคะตรงนี้นี่เองนะตรงพอลงสะพานราชวิภามาก็ถึงวิภาวดีรังสิตนี่แหละนะคะก็สามารถที่จะไปที่สำนักงานเขตจตุจักรณห้องรัชดาบริเวณชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเบอร์โทรศัพท์025139713 025139713ค่ะโดยทางสำนักงานเขตจตุจักรก็ขอส่งกำลังใจนะคะความห่วงใยไปถึงผู้ประสบเหตุแล้วก็ครอบครัวทุกท่านสำนักงานเขตจตุจักรบอกว่าพร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้สคบค่ะดูแลครอบครัวสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการเยียวยาด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเบียร์ลาดพร้าวส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากท่านก็สั่งการให้ทางด้านของคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเบื้องต้นนะคะสคบค่ะก็ร่วมกันกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าที่สถานี MRT พหลโยธินนะคะเพื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็รับเอกสารพยานหลักฐานต่างต่างรวมไปถึงเขามีทีมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยรวมทั้งเป็นตัวกลางค่ะที่จะคอยประสานระหว่างผู้เสียหายกับผู้ประกอบการให้เพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็การเยียวยาทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นทั้งเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลนะทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็ความเสียหายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะสคบค่ะก็จะร่วมกันนะคะกับพนักงานสอบสวนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายถ้าหากว่าผลการตรวจสอบพบนะคะว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายเนี่ยและผู้ประกอบการไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาทางด้านของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีแพ่งเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะให้ได้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายค่ะไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินคดีเลยสักบาทหนึ่งนะคะส่วนความรับผิดชอบทางด้านอาญาเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องจ่ายนะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนั้นจะต้องดูแลรับผิดชอบกันต่อไปนะนี่เป็นการออกมาช่วยเหลือสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะ
1: ค ค่ะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปสั่งการทางด้านของกรมโยธาธิการให้ดูแลเรื่องของผังเมืองกำชับไปยังถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าให้เข้มงวดกับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศป้องกันอุบัติภัยและก็อัคคีภัยโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้เปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ออกหนังสือแจ้งเวียนค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรการเชิงรุกในการที่จะตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโดยให้มุ่งเน้นค่ะไปยังกลุ่มสถานบริการและอาคารสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยค่ะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็จากนักท่องเที่ยวด้วยให้เน้นย้ำไปถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารให้ตรวจสอบการใช้อาคารให้ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็รวมถึงระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยด้วยสำหรับระบบสัญญาณการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉิน อุปกรณ์นิรภัยอื่นๆด้วยว่าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่สม่ำเสมอให้เฝ้าระวังค่ะแล้วก็ตรวจสอบการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหากตรวจพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือพบสภาพอาคารที่อาจก่อให้เกิดพยานอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนให้จะพนักงานท้องถิ่นค่ะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเร่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศด้วยคือตรงนี้เรามีกฎหมายทางด้านของปกครองเนี่ย คอยที่จะดูแลให้แก่พี่น้องประชาชนได้ความปลอดภัยต่างๆอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าอย่างดัดแปลงเรื่องของอาคารสถานที่เราไม่ได้แจ้งเนี่ย
0: มันนี่ผิดด้วยนะ
1: ผิดกฎหมายทางด้านของปกครองด้วยเช่นการมีแล้วก็ในส่วนของอาญาด้วยอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเรียกว่าอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นด้วยนะฮะ
0: นะคะมาดู5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้กันหน่อยค่ะรู้ไว้ก็ดีนะพี่แอนนะ
1: ค่ะ
0: เราไม่รู้ว่าบางทีสิ่งที่ฉุกเฉินนะเราอาจจะไปเจอวันนึงก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: 5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้นะคะวิธีแรกก็คือให้ตั้งสติให้ดีค่ะอย่าตื่นตระหนกให้เรารีบมองหาทางออกที่ปลอดภัยแล้วก็ใกล้ที่สุดค่ะคือสิ่งของเนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนเลยไม่ต้องห่วงเอาชีวิตก่อนนะคะอย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเตือนไฟไหม้บางคนได้ยินแล้วก็ทำเป็นตลกอะอะไรเกิดอะไรขึ้นเรือก็ไม่ได้ใส่ใจนะบางทีมันอาจจะเกิดเหตุขึ้นนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ามีควันไฟเนี่ยให้เราก้มต่ำเอาไว้ที่สุดนะให้คานต่ำๆเนี่ยออกไปหาทางออกให้คานอย่าวิ่งนะคะจากที่เกิดเหตุให้ออกจากที่เกิดเหตุเร็วที่สุดแต่ก็อย่าลืมปิดปากปิดจมูกเอาไว้ด้วยเพราะว่าอาจจะสำลักควันได้การปิดปากและจมูกให้ดีนะคะก็คือปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือว่าผ้าชุบน้ำเพราะว่าการสูดดมควันเข้าไปเป็นเวลานานๆค่ะอาจจะทำให้เรานั้นสำลักควันจนหมดสติได้แล้วก็เสียชีวิตได้นะคะนี่ค่ะอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าหากว่าไฟลุกลามไปยังเสื้อผ้าให้หยุดวิ่งทันทีนะคะให้นอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งเพื่อให้เป็นการเหมือนดับไฟน
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไฟลุกติดเสื้อผ้านะคะคุณผู้ฟังต้องหยุดวิ่งทันทีแล้วให้นอนลงกับพื้นกลิ้งไปมากับพื้นเพื่อเป็นการดับไฟนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดอยู่ในห้องหรือว่าติดอยู่ในที่แคบต่างๆให้หาผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างไว้นะคะให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างไว้ค่ะสิ่งที่เราห้ามทำโดยเด็ดขาดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการพยายามเข้าไปในจุดอับอย่างเช่นบางคนคิดว่าถ้าไฟไหม้เนี่ยวิ่งไปเข้าห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีน้ำไงอาจจะทำให้รอดได
1: ้โอ้อันนั้นคือช่องทางอับ
0: แล้วก็มันแคบมากเลยนะห้องน้ำอ่ะ
1: ถ้าเกิดว่าไฟแรงๆเนี่ยต้องบอกว่ายังไงไฟก็ถึงในทุกพื้นที่อยู่แล้ว
0: ใช่
1: สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องหาทางออกไปสู่ข้างนอกเลย
0: ใช่คืออย่าไปอยู่ในที่แออัดค่ะอย่างห้องน้ำหรือว่าห้องเก็บของนะคะเป็นสิ่งที่ผิดนะแล้วก็ห้ามพยายามดับไฟด้วยตัวเองบางคนคิดว่าอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกฉันดับไฟได้เนาะหรือว่าห้าม ใช้ผ้าชุบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมาปิดปากปิดจมูกโดยเด็ดขาดบางคนบอกเอาก็บอกให้เอาผ้าชุบน้ำแอลกอฮอล์มันก็เป็นน้ำ
1: นะสถานที่นั้นไงสิ่งที่อยู่รอบรอบตัว
0: ค่ะ
1: นะก็อันนี้ห้ามนะ
0: ใช่อันนี้เป็นข้อห้ามข้อปฏิบัตินะคะก็ฝากไว้เป็นเกร็ดความรู้แล้วกันเอาไว้เอาตัวรอดเผื่อวันหนึ่งเราไปเจอเหตุการณ์ไฟไหม้จะได้ไม่ตกใจจะได้รู้วิธีเอาตัวรอดได้นะคะ
1: ค่ะเอามาดูเรื่องของกรมบัญชีกลางกันหน่อยนะคุณพิริยพร
0: ค่ะ
1: ก็รวมถึงเขาบอกว่าเตรียมออกที่จะออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลข้าราชการอาการเบิกจ่ายตรงเลือกการใช้สิทธิ์อื่นเนี่ยในการรักษาเอาโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องว่าปัจจุบันเนี่ยงบประมาณทางด้านของสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการก็มีการปรับตัวสูงขึ้นจนแตะระดับที่ 90,000 ล้านบาทต่อปีตรงนี้เองนะคะกรมบัญชีกลางค่ะก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยเริ่มจากการกำหนดให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถเลือกรับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นได้ตามความต้องการอย่างเช่นสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มาเบิกตรงกับอย่างสามีภรรยาอาจจะไปใช้สิทธิ์ภรรยาแต่เขาทำงานบริษัทอยู่แล้วเขาก็อาจจะไปใช้สิทธิ์ของประกันสังคมของตัวเขาเองอันนี้ก็ได้ณปัจจุบันคือมันเป็นรูปแบบแบบนี
0: ้ใช่
1: คุณจะใช้ได้แค่สิทธิ์เดียวนะไม่ใช่ว่าคุณมีภรรยาเป็นข้าราชการแล้วคุณก็มีสิทธิประกันสังคมคุณจะสลับสว
0: ิตไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได้
0: คือต้องใช้สิทธิตัวเองก่อน
1: นะฮะอันนี้คือณปัจจุบันนะที่เกิดขึ้นจากเดิมเนี่ยระบบเขาก็บังคับให้ต้องใช้สิทธิข้าราชการเพียงอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงกำหนดให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความโปร่งใสในการจ่ายยาด้วยนะคะตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเพิ่มโทษขั้นเด็ดขาดในกรณีที่พบการทุจริตหากพบว่ามีบุคคลในครอบครัวเนี่ยคนใดคนหนึ่งกระทำทุจริตอย่างเช่นตระเวนเบิกจ่ายยาเพื่อนำไปขายต่ออันนี้จะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเลยนะคะรวมถึงตัวข้าราชการผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ด้วยก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทันทีนะคะซึ่งจากการรวบรวมสถิติย้อนหลังไป10กว่าปีเขาพบนะคะว่าข้อมูลความเสียหายจากการทุจริตในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีสูงถึง250ล้านบาทและส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลในครอบครัวนอกจากนี้กรมบัญชีกลางค่ะยังมีแนวทางในเรื่องของการพิจารณาให้โรงพยาบาลเลือกใช้ยาสามัญเป็นลำดับแรกก่อนที่จะสั่งจ่ายยานอกขณะเดียวกันกรมบัญชีกลางก็ยังได้รับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ด้วยที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยซึ่งเขาพบนะคะว่ามีความต้องการฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อนำไปบริหารจัดการการลงทุนและก็เลือกซื้อประกันสุขภาพด้วยตนเองมากกว่าการที่จะรับสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือว่าบำนาญในรูปแบบเดิมซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะถูกนำไปรวบรวมผลเพื่อที่จะพัฒนานโยบายสวัสดิการของทางภาครัฐให้มีความเหมาะสมต่อไปก็อยู่ในส่วนของอาการที่จะปรับปรุงแก้ไขไปในส่วนที่ดีแหละแล้วก็ต้องครอบคลุมในส่วนของข้าราชการด้วย
0: คือก็ต้องดูให้ดีนะการจะปรับเปลี่ยนนะคะอย่างคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะกับสิ่งนี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่แน่นอนคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาก็อยากใช้ประกันที่มันสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
1: เพราะว่าอย่างถ้าเราซื้อประกันเนี่ยเรานอนโรงพยาบาลเอกชน
0: ใช่แล้วเอกชนเขาบริการเร็วไงพี่แอลปุ๊บปั๊บไปถึงไม่ต้องรอคิวไม่ต้องแออัดคือคนรุ่นใหม่เขาจะชอบแบบนี้นะคะก็เป็นการเลือกซื้อประกันสุขภาพแต่ว่าก็มีหลากหลายความคิดเห็นยังไงก็จะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดค่ะไม่ว่าแต่ละฝ่ายจะคิดเห็นอย่างไรนะต้องมาประมวลผลกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนานโยบายของสวัสดิการภาครัฐให้มีความเหมาะสมกันต่อไปนะคะคือจริงๆอาจจะต้องเริ่มจากคนบรรจุรุ่นใหม่ๆเพราะว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้สิทธิ์หรือว่าอยู่กันมานานนะคะก
1: ็
0: ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องดูความชัดเจนกันอีกครั้งแต่ว่านี่เป็นแนวทางนะที่กรมบัญชีกลางเตรียมที่จะออกกฎหมายมาคุ้มครองหรือว่าเป็นการคุมเขาเรียกว่าเป็นการจำกัดคุมงบประมาณ
1: คือเรื่องของ
0: แต่ละปีเนี่ยมันเยอะเพราะว่าอะไรคนไทยสูงวัยเยอะ
1: สูงก็เข้าสู่ในช่วงภาวะสูงวัยแล้วสูงวัยเนี่ยก็เป็นข้าราชการบำนาญก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในระบบลูกเป็นข้าราชการหรือว่าครอบครัวเนี่ยแล้วปัจจุบันต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันโอ้โห
0: มันมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมันซับซ้อนนะบางโรคอ่ะ
1: บางโรคซับซ้อนต้องใช้งบประมาณในการรักษาก็คือสูงแต่ว่าบางส่วนก็เบิกได้บ้างเบิกไม่ได้บ้างแล้วแต่ก็ต้องมีการใช้สิทธิ์ในเรื่องการเบิกนั่นแหละ
0: ค่ะแต่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนอะว่าถ้าเอาวันหนึ่งถ้าค่าสิทธิ์ข้าราชการเปลี่ยนไปแบบนี้อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คนอยากเป็นข้าราชการ
1: ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นนี้อย่างเมื่อกี้ที่เขาทำที่อ่านข่าวไปที่ว่าเขาถามข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยน
0: ะ
1: น้องเขา
0: เด็กบรรจุใหม่
1: เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นที่จะนำส่วนตรงนี้ไปซื้อสวัสดิการเพิ่มถ้าวันหนึ่งรัฐไม่ได้
0: ซัพพอร์ตตรงนี้
1: ซัพพอร์ตทั้งส่วนของค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ก็คือแน่ชัดแหละว่า
0: อาจจะต้องไปเพิ่มในส่วนเงินเดือนหรอ
1: เพิ่มหรือเปล่าอันนี้เพื่อที่จะให้ไปซื้อประกันอันนี้คือจริงเลยนะถามว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่าสมรรถภาพที่เราจะสามารถที่จะไปซื้อประกันเพิ่มประกันสุขภาพเพิ่มคือเราซื้ออยู่แล้วไงอย่างทุกวันนี้
0: เราก็มีกันอยู่แล้ว
1: นะ
0: คะก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะมาดูทางด้านของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะคะพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีค่ะโดยเรื่องนี้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยบอกว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมที่ส่อทุจริตค่ะเบื้องต้นตอนนี้ตั้งมา5รายด้วยกันขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ15กรกฎาคมนะคะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็จะมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบผิดความผิดปกติก่อนจะส่งเรื่องนะคะไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้พิจารณาดูและมีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นทางจังหวัดค่ะก็จะแจ้งไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีอำนาจให้ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ออกจากราชการทันทีนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปปท.นะคะ DSI ในการร่วมกันสอบถามแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงปปช.ด้วยนะคะใครที่มีรายชื่อคือตอนนี้มีรายชื่อ6,014 รายที่เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะถือว่าเยอะนะตอนนี้ปปช.ก็จะทยอยเรียกตัวบุคคลทั้ง 6,000 กว่าคนเนี่ยมาสอบปากคำถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็จะพิจารณาเอารายชื่อออกไปตามเหตุและผลนะแต่ถ้าหากพบว่ามีส่วนการเข้าไปพัวพันการทุจริตเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎ

0: ศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์หนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เริ่มต้นด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายปี2569นี่แหละครับเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งได้เห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคและรองรับความผันผวนของสถานการณ์โลกด้านพลังงานด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าให้ความร่วมมือกับการขับเคลื่อนงานทุกมิติพร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุม

0: สภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงเขตดินแดงนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บจำนวนมากมายโดยได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์ตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุนั่นแหละครับและได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆบอกว่าให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมทั้งให้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกันด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยครับของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเชื่ออีกว่าความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกคนจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้มีการสั่งการสคบบอกว่าดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้แสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากมายจึงได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนำทีมเจ้าหน้าที่สคบนี่แหละบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันด้วยครับโดยทางสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินนั่นแหละครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยากันต่อไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้หลายหน่วยงานก็เร่งตรวจสอบและครับและก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิต27รายในเบื้องต้นด้วยกันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวครับพร้อมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรมการปกครองเขาก็พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและในส่วนของกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวโดยผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็สันนิษฐานกันเลยครับว่าต้นเพลิงนั้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและทั้งนี้ทั้งนั้นยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลายประการด้วยกัน แล้วล่าสุดทางด้านฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรก็ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนี้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้วยกันและมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ก็กำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติผู้บาดเจ็บ63รายได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบริการซึ่งยังรักษาตัวในห้อง ICU ก็โดนไฟเหมือนกันครับแล้วก็รอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำกันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการสั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันต่อไปนั่นเองครับและทางด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล11แห่งด้วยกันแล้วก็ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกว่าไปเตรียมความพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีมีจำนวน11รายแล้วล่าสุดนั้นที่โรงพยาบาลราชวิถีแจ้งมาว่าผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยก็สามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก7รายจาก11รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับได้สั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่กันด้วยในส่วนทางด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆหรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์ก็1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับและทางด้านสำนักงานประกันสังคมเขาก็เร่งดูแลสิทธิผู้ประสบเหตุพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอันได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีพร้อมยืนยันเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบและทายาทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์และบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดแล้วครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตณอาคารสำนักงานคปภ.ถนนรัชดาภิเษกเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยและทายาทและสามารถติดต่อสายด่วนคปภ.หมายเลขโทรศัพท์1186และคปภ.ก็ฝากเตือนให้กับผู้ประกอบการทั่วไปและครับบอกว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทีเดียวที่เร่งให้ความช่วยเหลือกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อรายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ว่าโคร รมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมในโครงการนี้พร้อมได้มีการตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายด้วยกันครับโดยทางโครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D-Bank ธนาคารออมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาด้วยกันรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรีเป็นเวลา6เดือนครับและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดด้วยกันแล้วนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ย้ำเร่งเดินหน้าพัฒนาการขนส่งทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคโดยมีแผนการพัฒนาไปในแต่ละภูมิภาคในปี2569ก็จะเร่งรัดเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินสระบุรีนครราชสีมาให้ได้ทั้งขาไปและขากลับส่วนสาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วจะทดลองใช้ในสิ้นเดือนหน้าและจะเปิดอย่างเป็นทางการก่อนปีใหม่2570ครับเช่นเดียวกับการใช้ตั๋วร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเที่ยวละ 17-45 บาทจะเปิดให้ใช้เป็นของขวัญปีใหม่เช่นกันครับและนอกจากนี้ในช่วงกลางปี2570จะได้ขยายการใช้ตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารประจำทางกันด้วยครับและสำหรับในปี2570นั้นกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการพัฒนาการคมนาคมอีกหลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นมอเตอร์เวย์ M9 ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง M5 ทางยกระดับส่วนต่อขยายโทเวช่วงรังสิตบางปะอินโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันและระยะที่2จำนวน800คันโครงการ Missing Link ทางรถไฟช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและช่วงบางซื่อหัวลำโพงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์ทรุดตัวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วในตอนนี้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าสถานการณ์การทรุดตัวของบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดนั้นสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มแต่ยังจำเป็นจะต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดด้วยกันแล้วคาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบกันต่อไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมยืนยันเลยครับว่ากระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับประเทศไทยที่ได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมงานก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำระดับสูงนักวิชาการและตัวแทนจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนสำหรับประเด็นหลักๆที่จะมีการหารืออย่างเช่นเสถียรภาพการเงินโลกการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเงินเป็นต้นสำหรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ถือเป็นงานระดับโลกที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ35ปีครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะกลับมาพูดคุยกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านเพจข่าวยามเช้าค่ะพี่สมยศสวัสดีนะคะบอกว่ามาจากมาบตาพุธระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายๆเสียงชัดเจนดีครับสวัสดีพี่คมสันด้วยนะคะจันทบุรีนะคะฝนตกทั้งคืนเลยน้องชาตรีสวัสดีค่ะเมื่อวานมาดูถนนดนตรีด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุวรรณสวัสดีนะคะที่กบิลบุรีนะคะแล้วก็คุณไก่เกษยองสวัสดีค่ะพี่สุเมธนะบอกว่าฟังทุกวันเลยขอบพระคุณค่ะมีคุณจารินีด้วยนะคะส่งดอกไม้มาให้คุณประเทืองสวัสดีค่ะป้าวันดีสวัสดีนะคะอยุธยานะแล้วก็คุณประโมทสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุพิษด้วยนะคะคุณพงศักดิ์คุณอุศีแล้วก็มีพี่พัทรพรคุณพงษ์นเรศสวัสดีค่ะพี่สุชินคุณทองโยธมาแล้วนะคะคุณพงษ์ชัยยาสวัสดีค่ะบอกฟังทุกวันเลยโอ้ FC ของเราน่ารักมากเลยฟังทุกวันเลยนะคะพี่โสพลสวัสดีค่ะแม่ริมเชียงใหม่นะแล้วก็มีผู้ใหญ่บำรุงค่ะสวัสดีนะคะคุณออนอุมาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๋มคลองเตยแล้วก็คุณสมจิตด้วยนะคะยังมีพี่สุนทรหนองน้ำขาวคุณวนิดาสวัสดีนะคะคุณช่อเอื้องด้วยค่ะช่วงท้ายนี้ก่อนที่จะลารายการนะเราปิดท้ายด้วยข่าวสักนิดนึงนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านขององคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลประกาศปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานแล้วก็ผู้ที่ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินค่ะโดยทางด้านของพลอากาศเอกชริตปุกผาสุกองคมนตรีท่านเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569นะคะทั้งนี้ทางด้านของนายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรเป็นรางวัลระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมผลิตปฏิทินที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดนั้นได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดก็คือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกค่ะซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็จะแยกออกเป็น4ประเภทด้วยการประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจรรงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบทั้งโครงสร้างเนื้อหารูปแบบและการใช้ประโยชน์และบ่งบอกถึงประโยชน์อเนกประสงค์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการนะคะซึ่งการประกวดครั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัล
0: ค่ะ
1: ก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ก็มีการจัดพิธีมอบรางวัลกับรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ค่ะ
0: ค่ะเป็นอีก1รางวัลอันทรงเกียรตินะคะสำหรับอันนี้เรื่องของการให้หน่วยงานกับผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้นะคะยินดีกับทั้ง37รางวัลด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันติดตามข่าวยามเช้าในทุกๆวันเห็นคอมเมนต์ทุกท่านแล้วโอ้โหประทับใจมากเลยทุกคนบอกว่าฟังรับชมรับฟังทุกวันเลยติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราไม่มีวันหยุดเสิร์ฟข่าวยามเช้ากันทุกวันค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะเช่นนั้นแก้วกล่ำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยStill on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3081

0: ได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่าลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี
1: ้สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโค